ชนะตินิแดดแอนโตเบโก3-0ฮังการีชนะคาซัคสถานที่เหลือ10 3-1และอาเซอร์ไบจานชนะซานมาริโน2-1ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์รายการลิเบม่าโอเพ่น2

0: เวลาคือสิ่งที่ไม่สามารถนำกลับมาได้จงใช้เวลาให้คุ้มค่าและให้ความสำคัญกับเวลาของเราให้มากที่สุดร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ทุกเหยียบเยื้องยุรญาติพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ทรงยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นกล้าวล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

ายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามต่อยอดวิสัยทัศน์จับมือและเติบโตไปด้วยกันขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยเวียดนามสู่อนาคตร่วมกันกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2108หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่21สกัดจับคนร้ายลักลอบขนยาเสพติด2ล้านเม็ดบนถนนหลวงบึงกาฬสกลนครกองทัพบกจัดการฝึกการแก้ปัญหาที่บังคับการด้านกำลังพลระดับกองทัพบกหรือ HRX ประจำปี2569ห่วง 8-12 มิถุนายน2569มุ่งพัฒนาขีดความสามารถเตรียมพร้อมด้านกำลังพลทุกมิติสอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบันกองทัพภาคที่2รวมพลังปลูกป่าหญ้าแฝก 120,000 กอพัฒนาอ่างเก็บน้ำในค่ายสุรนารีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากกรณีเหตุลอบวางระเบิดหน้าโรงเรียนบ้านปูไลตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาเมื่อเช้าวานนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจ3นายบาดเจ็บเล็กน้อยประชาชนถูกนำส่งโรงพยาบาลอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีศาลฟินแลนด์ตัดสินจำคุกนักธุรกิจท้องถิ่น CEO บริษัทเบอร์รี่ข้อหาค้ามนุษย์แรงงานไทยนายกรัฐมนตรีไทยเตือนคิดให้ดีจะใช้กำลังกับไทยหลังหุ่นเซนขู่ทวงคืนแผ่นดินพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: 2569ดิฉันวรรณภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการของเราในยามเช้าวันนี้นะครับทั้งทางวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพ บกทั่วประเทศแล้วก็ทางแฟนเพจ FacebookArmy Radio นะคร
0: ับ ค่ะคุณหนุ่มอันดานะคะ
1: คุณนิ่มจันทสิงห์
0: คุณนิตยาคุณทองมี
1: ขันสารัตน์นะ
0: คุณธิดาค่ะ
1: ครับคุณโอ๊ตไฮโร
0: คุณอาร์ตค่ะคุณอาร์ตสวัสดีค่ะ
1: ครับคุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตนะฮะ
0: ค่ะและอีกหลายท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ครับเช้าวันนี้ก็เป็นวันพุธนะฮะวันกลางสัปดาห์ทำงานมา2วัน
0: ค่ะ
1: นะครับวันนี้ก็หลายคนบอกเป็นวันเบา
0: เบาๆเหรอคะ
1: นะเรื่องเบาเรื่องหนักก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะบางคนอาจจะงานหนักแต่ใจเบาบางคนใจหนักแต่งานเบา
0: ธรรมะสวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: นะครับบทเพลงเมื่อเช้าเมื่อสักครู่นี้ที่เปิดให้ฟังนะฮะอุดมการณ์ทหารบกนะครับก็เป็นบทเพลงที่สร้างสรรค์แนวทางในการทำงานนะครับเป็นขวัญเป็นกำลังใจแก่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนครับ
0: ค่ะ
1: จากสถานการณ์การสู้รบที่ชายแดนไทยกัมพูชาในห้วงที่ผ่านมานะครับส่งผลให้พื้นที่ของประชาชนพลเรือนไทยในบริเวณชายแดนได้รับผลกระทบอย่างมากนะครับหนึ่งในนั้นก็คือโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ครับที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถซ่อมแซมได้จากการที่ถูกจรวดหลายลำกล้อง BM 21ยิงเข้าใส่นะครับในห่วงวันที่24ถึง28กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน42ล้านบาทเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นการทดแทนครับ
0: ค่ะตามที่เราติดตามข่าวเมื่อวานนี้ท่านใดได้ดูข่าวนะคะมีการวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์สร้างทดแทนอาคารหลังเดิมที่เสียหายจากสถานการณ์การสู้รบที่ผ่านมาแล้วนะคะทางด้านของนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีและกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลและพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีท่านก็เดินทางไปเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์ค่ะซึ่งจะรองรับบริการในเรื่องของการให้บริการสุขภาพสมัยใหม่มีคลินิกพิเศษด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลินิกจิตเวชยาเสพติดคลินิกเด็กห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ด้านพระราชกรณียกิจและอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลค่ะจำนวน36ห้องขออภัยค่ะขนาด36ห้องด้วยกันนะคะโดยมีทางด้านของพลโทวิรยุทธ์รักศิลป์แม่ทัพภาคที่2พลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับค่ะ
1: ครับพร้อมกันนี้องคมนตรีก็ได้เป็นผู้แทนมอบชุดตรวจเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ4สายพันธุ์จำนวน 2,000 ชุดนะครับซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติทั้ง11แห่งเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคแก่ประชาชนโดยทั่วไปนะครับองคมนตรีก็ยังได้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ชายแดนและศิลปะแห่งการเยียวยาภูมิพิทักษ์ที่ได้พัฒนาหลุมหลบภัยให้เป็นที่แห่งการเรียนรู้แล้วก็เป็นพื้นที่ในการสร้างสรรค์ศิลปะด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ศิลปะสร้างสรรค์
0: ค่ะชื่ออาคารภูมิพัฒน์แล้วก็ศูนย์การเรียนรู้ภูมิพิทักษ
1: ์ภูมิพิทักษ
0: ์เป็นชื่อที่เป็นมงคลนะคะคุณสุธี
1: ใช่ครับพูดถึงความเป็นมงคลเมื่อวานนี้หลายท่านหลายคนก็อนุโมทนาสาธุกับท่านพระบุญสินโชติปัญโยอดีตพลเอกบุญสินพาดกลางนะครับท่านอุปสมบทแล้วนะครับจะบวชเอาพรรษาด้วยน
0: ะ
1: เพื่อที่ส่วนกุศลให้แก่ทหารที่ปฏิ
0: บ
1: ั
0: ติ
1: ภารก
0: ิ
1: จแล้วก็ได้จากไปในครั้งนี้นะครับก็เป็นที่ชื่นอกชื่นใจอนุโมทนาสาธุกับท่านฉายาท่านเนี่ยแปลว่าผู้มีปัญญาสว่างสวยรุ่งเรืองโชติปัญโยครับ
0: ค่ะอนุโมทนาสาธุนะคะคุณสุธีเรามาดูเรื่องราวที่เป็นข่าวลือเป็นกระแสสังคมแต่ว่าต้องชี้แจงนะคะตามที่ปรากฏข่าวกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเก เกณฑ์การพิจารณาเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบหรือที่เรียกว่าเงินพสร.ของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมาโดยระบุว่ามีการใช้ AI ประเมินผลงานและไปให้น้ำหนักกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมากกว่าทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ที่แนวหน้าแต่ปลอดภัยจนเกิดความเข้าใจข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนในหมู่ของกำลังพลนั้นเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนค่ะซึ่งล่าสุดพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกท่านก็ออกมาเปิดเผยว่ากองทัพบกเนี่ยได้รับทราบถึงความห่วงใยดังกล่าวนะคะแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องยืนยันว่าเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบหรือว่าเงินพสร.นั้นถือว่าเป็นบำเหน็จความชอบพิเศษที่กระทรวงกลาโหมจะพิจารณามอบให้กับกำลังพลที่มีพฤติการการสู้รบหรือว่าได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบซึ่งการพิจารณาทั้งหมดนั้นมีหลักเกณฑ์มีมาตรฐานทางกฎหมายรองรับแบบชัดเจนโฆษกกองทัพบกท่านก็ชี้แจงบอกว่าปัจจุบันเนี่ยกรมกำลังพลทหารบกอยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลจากหน่วยระดับกองพันหรือว่าเทียบเท่าโดยในลำดับแรกจะให้ความเร่งด่วนในส่วนของกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บก่อนหลังจากนั้นก็จะมีการรวบรวมข้อมูลกำลังพลในส่วนของการสู้รบแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บก็คือจะพิจารณาเป็นลำดับต่อไปนั่นเองค่ะ
1: สำหรับประเด็นที่มีการระบุถึงการใช้ระบบ AI นั้นกรมกำลังพลทหารบกได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาครับเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์พฤติกรรมและเหตุการณ์เท่านั้นไม่ใช่การปล่อยให้ระบบ AI เป็นผู้ตัดสินใจแทนมนุษย์แต่อย่างใดนะครับโดยระบบดังกล่าวนี้จะทำการประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่หน่วยเสนอมาซึ่งไม่ได้ดูเพียงแค่ระดับบาดเจ็บตามที่มีกระแสข่าวนะครับแต่ว่าต้องพิจารณาประกอบกับหลักฐานสำคัญอื่นๆร่วมด้วยเช่นรายงานเหตุการณ์พร้อมกับแผนภาพสถานที่จำลองสถานการณ์รวมไปถึงหลักฐานทางการแพทย์ที่ระบุอาการแล้วก็ระดับความรุนแรงของการได้รับบาดเจ็บและที่สำคัญที่สุดก็คือผลการวิเคราะห์จากระบบและเอกสารทั้งหมดจะต้องถูกนำเข้าสู่การพิจารณาตรวจสอบอย่างละเอียดโดยคณะกรรมการระดับกองทัพบกอีกครั้งหนึ่งเพื่อระบุจำนวนขั้นบำเหน็จที่กำลังพลจะได้รับอย่างเป็นธรรมตรงตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เน้นย้ำให้ความสำคัญกับทหารร่วมรบทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่บาดเจ็บหรือผู้ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บก็ตามก็ขอให้มั่นใจว่ากำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยความทุ่มเทและเสียสละจะได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมตามระเบียบของทางราชการครับ
0: ค่ะเราไม่ได้ทอดทิ้งกำลังพลท่านใดแต่อย่างใดนะคะแต่ทุกอย่างก็มีกระบวนการนะคะอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยเดี๋ยวติดตามข่าวคราวกันค่ะเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกค่ะพลเอกอมริศบุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการแก้ปัญหาที่บังคับการด้านกำลังพลระดับกองทัพบกประจำปี2569ค่ะซึ่งเขาฝึกในห้วงของวันที่8ถึง12มิถุนายนเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจของกำลังพลของหน่วยนะคะที่เข้ารับการฝึกในเรื่องของบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องของกระบวนการขั้นตอนการทำงานการอำนวยการการวางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกำลังพลตามแผนการใช้กำลังของกองทัพบกคำสั่งป้องกันชายแดนแผนเผชิญเหตุแผนป้องกันประเทศเพื่อให้การปฏิบัตินั้นมีความสอดคล้องกันกับสภาวะการปัจจุบันค่ะ
1: โดยจัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึกก็ประกอบด้วยส่วนบังคับบัญชาและอำนวยการฝึกส่วนวางแผนและควบคุมการฝึกส่วนสนับสนุนการฝึกและส่วนการรับการฝึกนะครับอีกทั้งยังได้จัดการฝึกในรูปแบบต่างๆเช่นการฝึกซ้อมบนโต๊ะนะครับการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการการฝึกเตรียมการระดมสรรพกำลังด้านกำลังพลและเตรียมการทดแทนกำลังพลตามคำสั่งป้องกันชายแดนแผนเผชิญเหตุแล้วก็แผนป้องกันประเทศด้านการฝึกด้านกำลังพลในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการนำหลักการหรือว่าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกำลังพลรวมทั้งนำบทเรียนจากการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ชายแดนมาเชื่อมโยงแล้วก็พัฒนาแนวทางในการใช้กำลังพลให้เหมาะสมกับขีดความสามารถความรู้ความชำนาญและพัฒนากำลังพลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงในปัจจุบันครับ
0: ค่ะซึ่งสภาวะการที่เกิดขึ้นนะคะที่เราไม่คาดคิดใช่ว่าจะปฏิบัติการได้เลยดังนั้นต้องมีการวางแผนบนโต๊ะประชุมบนโต๊ะเพื่อให้ความสอดคล้องกันนั่นเองนะคะคุณสุธีคะมาดูในเรื่องของปฏิบัติการนะคะยุทธซึ่งต้องบอกว่าเป็น เป็นขบวนการเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าสิ่งที่ยึดได้เนี่ยก็คือเป็นสารเคมีต่างๆที่ถ้าเกิดว่าปล่อยเล็ดลอดไปอาจจะไปใช้ในการผลิตยาเสพติดล็อตใหญ่ได้ค่ะ
1: ครับ
0: เมื่อคืนนี้ทันทีที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเดินทางกลับมาจากเยือนเวียดนามซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศนะคะได้ร่วมคณะเพื่อร่วมหารือด้านความมั่นคงกับพลเอกฟานวันซางรองซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเวียดนามค่ะได้แถลงผลการปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดซึ่งเข้าตรวจค้นบริษัทโกดังเก็บสารเคมี10จุดปฏิบัติการในพื้นที่4จังหวัดค่ะที่กรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดระยองแถลงข่าวกันที่โกดังเก็บสารเคมีโกดังที่20ซอยสุขสวัสดิ์49อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทางด้านของสำนักงานปปส.นะคะสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกับตำรวจแล้วก็ทหารนะคะแล้วก็หน่วย DSI เนี่ยได้ร่วมกันทำงานตรวจสอบก็พบว่ามีการลักลอบเก็บสารเคมีที่จากการนำสืบเนี่ยเชื่อได้ว่าจะนำไปสู่กระบวนการผลิตยาเสพติดล็อตใหญ่ซึ่งไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในประเทศที่ร่วมมือกันปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะแต่ว่าเป็นการร่วมมือกันของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีด้วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศด้วยร่วมมือกันเพราะว่ามีเป้าหมายก็คือการตัดตอนเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติค่ะ
1: ครับเป็นการขยายผลทางการข่าวนะครับจากการส่งตัวนักค้ายาเสพติดรายสำคัญก็คือนายถาปนันธรรมรัตธาดาหรือว่าหนูเฉินนะครับเข้ามาเอามาคุมขังควบคุมตัวอยู่ที่ไทยทำให้ทราบว่านายหนูเฉินมีเครือข่ายเชื่อมโยงทางธุรกรรมต่างๆทั้งในและก็ต่างประเทศซึ่งหนึ่งในธุรกรรมนั้นก็คือการลักลอบซื้อขายสารตั้งต้นเคมีพันนะครับที่นำไปใช้ในการผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำบริษัทเหล่านี้มีความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มจีนเทาที่กระทำผิดในไทยที่ลักลอบนำสารเคมีไปใช้ในการผลิตเอโทมิเดตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่2นะครับซึ่งนำไปผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ได้มีการจับกุมไปแล้วจำนวน4ครั้งด้วยกันดังนั้นการปฏิบัติการครั้งนี้จึงถือเป็นการผนึกกำลังกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ตัดตอนการผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทยครับ
0: ค่ะคุณสุรีดูเยอะมากเลยนะคะเป็นโกดังใหญ่เลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะก็สามารถตรวจยึดสารตั้งต้นและเคมีพันที่สามารถนำไปใช้ในการผลิตยาเสพติดได้จำนวน5ชนิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอะเซโตนกรดไฮโดรคลอริกกรดอะซิติกกรดไดออกทินแล้วก็ทาเลตรวมทั้งหมด50ตัน50ตันก็5,000 กิโลใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: 5,000 กิโลกรัมซึ่งความสำคัญที่ตรวจยึดตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสารตั้งต้นของสารเคมีเหล่านี้ถ้าเกิดว่าหากสารเคมีทั้งหมดนี้ถูกส่งไปที่โรงงานผลิตยาเสพติดล่ะโอ้โหลองนึกดูนะคะว่าจะสร้างความเสียหายขนาดไหนเขาบอกว่าสามารถผลิตยาบ้าได้มากถึง 1,100 ล้านเม็ดเท่ากับปริมาณการตรวจยึดยาบ้าทั้งปีหรือเทียบเท่ากับการผลิตยาไอซ์ได้มากถึง21ตันด้วยกัน
1: ครับ1ตันนี่มีกี่กิโลนะฮะ
0: 50ตัน
1: 1,000
0: ตัน
1: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: 1ตันเท่า 1,000 กิโล
0: ตกเลขค่ะ
1: ใช่ไหมก็เท่ากับ 50,000 นะ
0: 50,000 กิโลค่ะ 50,000 กิโลกรัม
1: การกระทำในครั้งนี้เป็นการกระทำที่อุกอาจแล้วก็ท้าทายกฎหมายแล้วก็ไม่มีความหวังดีต่อประเทศนะครับมีความมุ่งร้ายต่อเยาวชนที่ต้องการเป็นให้เป็นทาสยาเสพติดนะครับทั้งในแล้วก็นอกราชอาณาจักรจึงมีนโยบายที่จะจัดการกับภัยคุกคามนี้อย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เกิดการลักลอบยาเสพติดทั้งหรือสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดให้อยู่ในประเทศไทยหรือว่าถูกนำส่งข้ามแดนไปเจ้าหน้าที่ของรัฐก็พร้อมที่จะเดินหน้าปราบปรามแล้วก็บังคับใช้กฎหมายเพื่อขจัดยาเสพติดด้วยความจริงจังครับ
0: ค่ะก็ยังสกัดกั้นยาเสพติดได้อยู่เนืองๆนะคะอย่างเช่นทางด้านของภาคอีสานนะคะกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2108หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่21เนี่ยเขาก็ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงค่ะซุ่มเฝ้าตรวจพื้นที่ตำบลหนองเดินอำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงกาฬสืบทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาทางฝั่งไทยซุ่มเข้าตรวจอยู่หลายครั้งแล้วก็พบเรือแล่นจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังฝั่งไทยใกล้ ียงจุดที่ซุ่มอยู่เจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าวแต่คนขับเร่งเครื่องหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ก็ตามไปควบคุมตัวได้ค่ะในที่สุดแล้วเนี่ยพอไปควบคุมตัวได้ปรากฏว่าก็ไปเจอยาเสพติดทั้งหมดเนี่ย2ล้านเม็ดด้วยกันค่ะ
1: นี่นะครับก็ส่งไปดำเนินคดีต่อไปมีทุกวันอ่านจนเหนื่อยฮะ อ่านจนเหนื่อยเลยนะครับด้านรองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่1นะครับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีของกรมทหารราบที่3นะครับเป็นประธานร่วมกับนายอำเภอธาตุพนมแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานด้านการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครพนมโดยกองร้อยทหารราบกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะครับในฐานะหน่วยงานหลักได้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่อำเภอธาตุพนมยึดยาบ้าของกลางได้จำนวน 350,000 เม็ดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านหลักศิลาใต้ตำบลพระกลางทุ่งอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ส่งมอบของกลางทั้งหมดให้สถานีตำรวจภูธรหลักศิลาจังหวัดนครพนมดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ค่ะกองทัพภาคที่1โดยกองกำลังบุรพานะคะก็สามารถจับผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้ในพื้นที่บ้านเขาสารพีค่ะตำบลทับพริกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วห่างจากชายแดนประมาณ 1.5 กิโลเมตรค่ะตรวจสอบพบเป็นชาวกัมพูชาจำนวน4คนไม่มีหนังสือเดินทางค่ะเบื้องต้นนะคะเขาก็บอกว่าอยากจะเดินทางมาทำงานในพื้นที่ประเทศไทยเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวแล้วก็ส่งทางพนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไปค่ะ
1: ครับไปดูเรื่องราวของน้องๆทหารใหม่ผลัด 1/69 เงินเดือนออกหรือยังนะ
0: ออกแล้ว
1: ออกแล้วนะ
0: ค่ะ
1: มอบให้แม่มอบให้ครอบครัวนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่721หรือกรมทหารปืนใหญ่ที่72นะฮ
0: ะ
1: ท่านผู้บังคับการกรมเนี่ยท่านผู้บังคับกองพันนะฮะท่านเขาเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่พร้อมกับพบปะพูดคุยติดตามความเป็นอยู่ของน้องๆส่วนใหญ่แล้วนะครับทหารใหม่ก็มีความประสงค์ที่จะโอนเงินเดือนแรกนะครับจากการเข้ารับราชการทหารกองประจำการกลับไปยังครอบครัวเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจครับ
0: ค่ะให้พ่อให้แม่มีแต่เจริญนะคะ
1: ใช่แล้วคร
0: ับค่ะดีใจกับน้องทหารใหม่ทางด้านของกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17เขามีการฝึกขยายผลการกวาดล้างครูติดต่อเพื่อเพิ่มทักษะยุทธวิธีระดับมืออาชีพให้กับน้องทหารใหม่นะคะซึ่งมีการจัดชุดครูฝึกที่มีประสบการณ์ตรงจากการไปปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทยกัมพูชามาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้นะคะก็เน้นการจำลองสถานการณ์จริงนำบทเรียนจากสถานการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ให้กับน้องๆเนี่ยได้มีความรู้แล้วก็ได้มีทักษะในการปฏิบัติการทางทหารค่ะ
1: กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ดำเนินการจัดการฝึกเดินทางไกลแล้วก็พักแรมให้กับทหารใหม่ผลัด 1/69 นะครับเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ภาคสนามนำไปต่อยอดสู่การฝึกเฉพาะหน้าที่ของกำลังพลในอนาคตมีการฝึกที่สำคัญก็คือการต่อต้านการซุ่มโจมตีการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บการปฏิบัติหน้าที่รวมพลการลาดตระเวนหาข่าวการปฏิบัติการรบในเวลากลางวันรบในเวลากลางคืนการพักแรมแล้วก็การประกอบอาหารภาคสนามหน่วยได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของกำลังพลโดยกำหนดมาตรการป้องกันอันตรายจากการเจ็บป่วยพร้อมจัดจุดพักหน่วยเพื่อติดตามสุขภาพของทหารใหม่ตลอดเส้นทางการฝึกครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นทหารอาชีพแบบจริงๆแล้วนะคะตอนนี้ได้
1: เต็มเนื้อเต็มตัวแล้ว
0: เต็มเนื้อเต็มตัวได้จับปืนจริงได้ฝึกแบบจริงๆจังๆนะคะ
1: ค
0: ุณสุธีเห็นว่าวันนี้เป็นวันสำคัญด้วยในมิติของกองทัพบกค่ะ
1: ครับเป็นวันสถาปนาศูนย์การทหารราบนะฮะรวมทั้งศูนย์การทหารม้านะครับในช่วงเช้าผู้บังคับบัญชาก็จะไปร่วมนำกำลังพลร่วมพิธีในวันสถาปนาศูนย์การทหารราบศูนย์การทหารราบนี่อยู่ที่
0: ค่ายธนรัฐ
1: อำเภอ
0: ปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1: ครับปีนี้ครบปีที่120นะฮะเพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของหน่วยนะครับก่อตั้งมาตั้งแต่10มิถุนายน2449ยาวนานมากนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การทหารราบเมื่อปี2497นะครับจากเดิมเนี่ยเขาเรียกว่ากรมเจรทหารราบนะครับแล้วก็ได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจังหวัดลพบุรีปี2509ได้ย้ายที่ตั้งอีกครั้งหนึ่งไปอยู่ที่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่อำเภอปราณบุรีนะครับปัจจุบันมีพลตรีสุเมธภูลมีเป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบท่านปัจจุบันนะฮะ
0: ค่ะทหารราบนี่ก็มีความสำคัญนะคะสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ในพื้นที่ที่ยานพาหนะไม่สามารถเข้าถึงได้นั่นเองนะคะ
1: ค
0: ือรบทางพื้นดินนั่นเองสมญานามราชินีแห่งสนามรบค่ะ
1: ครับเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกรมยุทธศึกษาทหารบกนะครับศูนย์การทหารม้านะฮะก็เช่นเดียวกันนะครับ123ปีนะครับตั้งแต่วันที่ 6พฤษภาคม2446นะครับสมัยรัชกาลที่6นะครับได้โปรดให้จัดมีการตั้งเจรทหารมาขึ้นมานะครับซึ่งปัจจุบันมีพลตรียงยุทธหารสมศรีเป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าอยู่ค่ายอดิศรจังหวัดสระบุรี
0: ค่ะผ่านไปผ่านมาก็เห็นนะคะแวะกราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกันได้เมื่อก่อนทหารม้านี่ก็คือไม่ว่าจะเป็นการรบด้วยอาวุธดาบทวนปืนบนหลังม้าปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นการใช้พาหนะเคลื่อนที่เร็วนะคะหรือที่เรียกว่าม้าเหล็กนั่นเองรวดเร็วรุนแรงเด็ดขาดสมญานามอัศวินแห่งสนามรบค่ะ
1: ครับวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันหัวนภาสมัครสมานค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับด้วยม
2: ือโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250 มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799 บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100 มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่18มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรนอกจากนั้นยังรับสั่งว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มี
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เพราะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้คนทุกวัยทุกอาชีพนำชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่น่าเสียดายนะคะที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้เพียงผิวเผินพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีสรุปหัวใจของแนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนว่าหากเข้าถึงหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช้ในทุกกิจกรรมสิ่งนี้จะเป็นรากฐานแห่งชีวิตและสังคมไทยสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนค่ะ
2: หลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอยากจะแยกเป็น3ส่วนคือส่วนของเป้าหมายส่วนของพื้นฐานแล้วก็ส่วนของหลักคิดหลักปฏิบัติส่วนของเป้าหมายเนี่ยเพื่อให้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้สมดุลรวมทั้งให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับสั่งว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุทางวัฒนธรรมทางด้านสังคมเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมาจากโลกภายนอกก็ได้เช่นนอกประเทศมากับระบบเศรษฐกิจทุนเสรีหรือนอกชุมชนเป็นการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลแล้วก็มากระทบชุมชนนะครับหรืออิทธิพลของสื่อมวลชนแล้วมาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราสมมติว่าอาชีพเรามันมีขึ้นมีลงเราจะเตรียมรับมืออย่างไรเรื่องที่2คือพื้นฐานที่จะเอาปรัชญาเศรษฐกิจไปใช้แล้วให้เกิดผลเนี่ยนะท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มีนะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนี่ยท่านทรงรับสั่งให้ต้องปรับพื้นฐานก่อนถ้าเป็นคนขี้เกียจอยู่ต้องขยันก่อนฝึกตัวเองยังไงให้ขยันนะถ้าเป็นคนซึ่งไม่ค่อยได้สำนึกอะไรมากมายก็ต้องพยายามปรับยังไงให้มีสติมีสัมปชัญญะที่ดีนะครับมีสมาธิในงานที่ทำมีฉันทะในงานอะไรนี้เป็นต้น
3: เมื่อเข้าใจเป้าหมายและปรับพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกแห่งคุณธรรมมีความเพียรมีความรอบรู้รอบคอบมาถึงส่วนสำคัญค่ะก็คือการปฏิบัติค่ะ
2: ส่วนที่3คือส่วนของหลักการและก็หลักปฏิบัติหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคำเดียวเท่านั้นเองคือทางสายกลางทำอะไรไม่สุดโต่งไม่มากเกินไม่น้อยเกินไม่รุนแรงเกินไม่อ่อนแอเกินในเรื่องทางสายกลางที่เอามาขยายนะครับอันที่1ก็คือจะทำอะไรขอให้นึกถึงความพอประมาณคำว่าพอประมาณเนี่ยเป็นคำที่มีความสำคัญมากพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก็ต้องพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตก็ต้องพอประมาณแม้แต่ดูหนังสือมากเกินไปมันก็ยังอันตรายนะครับเรื่องที่2จะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลวันนี้จะซื้ออันเนี้ยต้องถามตัวเองว่าแล้วมีอยู่หรือยังแล้วก็ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยมันใช้คุ้มไหมอย่างเงี้ยแล้วเรื่องที่3สำคัญมากก็คือว่าต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพียงพอที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกได้ถ้าชีวิตเป็นเด็กนักเรียนคะแนนที่เราสะสมมันพอไหมมันเป็นภูมิคุ้มกันบ้างไหมเผื่อบางทีเราพลาดไปบ้างบางวิชามันก็ยังไม่ตกกันนะครับในครอบครัวก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นหนี้ไปหมดต้องมีภูมิคุ้มกันคือมีการอดออมบ้างแม้แต่นายจ้างดูปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยนะครับถ้าท่านใช้คำว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีท่านก็ต้องระวัดระวังครับว่าแล้วลูกน้องจะลาออกทีละขยงได้ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเรามีแผนกำลังคนพอหรือยังที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็ใช้ได้ทุกระดับ
3: เมื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับคนทุกอาชีพแล้วกับข้าราชการซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของสังคมจะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างไรพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้ข้อคิดที่น่าสนใจค่ะ
2: ข้าราชการทุกคนก็ต้องปรับฐานจิตใจให้เป็นคนมีสำนึกในคุณธรรมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็สามารถที่จะไปหลอกลวงประชาชนที่มารับบริการทำเรื่องทุจริตเพื่อจะเบิกโน่นเบิกนี่ได้ประมูลเมืองประมูลนี่อย่างที่เรารู้กันอยู่ไม่ดีเลยสำหรับบ้านเมืองเพราะว่าส่วนหนึ่งของต้นทุนเนี่ยต้องไปจ่ายสำหรับค่าคอร์รัปชันเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะมาคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันไกลตัวไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ครับเราบริโภคสินค้าอะไรเจ้าของกิจการนั้นร่วมมือหรือถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะไอ้เงินค่าจ่ายของผู้ประกอบการเนี่ยเขามาคิดในค่าสินค้าที่ท่านซื้อหมดนะครับเพราะนั้นหมายความว่ากระทบทุกคนครับกระทบทุกคนเลยคนไทยกระทบทุกคนนะครับ
3: เมื่อการคอร์รัปชันหรือการคดโกงของคนกลุ่มเล็กสร้างภาระให้คนทั้งประเทศต้องร่วมแบกรับภาระนั้นด้วยเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้อย่างไร
2: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้นำมาเป็นความคิดหลักของแผน9ผมเชื่อว่ากรอบที่สภาพัฒน์ได้พิมพ์แล้วก็เผยแพร่ไปพร้อมกับแผน9เนี่ยมันไปทั่วทุกส่วนราชการอยากจะเชิญชวนให้ข้าราชการทุกระดับทุกคนเนี่ยนะครับลองกลับไปอ่านดูอีกสักครั้งเถอะแล้วลองตั้งโจทย์เองว่าหน่วยราชการของฉันเนี่ยจะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยเฉพาะมุ่งเป้าในเรื่องของการกำจัดคอร์รัปชันเนี่ยนะจับกลุ่มอภิปรายในหมู่ราชการเองเนี่ยนะครับในกองเดียวกันก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็ข้ามกองก็ได้เพราะจริงๆคอร์รัปชันมันข้ามกองข้ามกรมข้ามกระทรวงเสร็จแล้วมีข้อสรุปออกมาเป็นเชิงปฏิบัติแล้วท่านก็พยายามพูดกันเลยครับว่าวิธีปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจุดโหว่ตรงไหนที่เปิดช่องให้คนโกงเนี่ยแล้วเราพยายามมาสร้างกระบวนการเหล่านั้นให้มันโปร่งใสขึ้นมาให้มีการตรวจสอบขึ้นมาในทางธุรกิจก็เหมือนกันผมว่าสภาหอการค้าก็ดีสภาอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยนะครับหรือแม้แต่องค์กรการกุศลต่างๆนะครับอะไรต่ออะไรก็ดีเนี่ยนะครับลงมาช่วยกันลำพังจะให้ระบบราชการแก้ฝ่ายเดียวมันไม่สำเร็จและอันสุดท้ายก็คือระบบราชการการเมืองผมคิดว่าการที่ท่านเนี่ยปวารณาตัวลงมารับใช้ประชาชนถ้าในความเห็นของสากลเนี่ยเขาถือว่าท่านเนี่ยเสียสละพอแล้วในเรื่องของฐานะทางบ้านของตระกูลแล้วก็ชีวิตที่เหลือเนี่ยเขาอยากจะมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินมาเป็นตัวแทนประชาชนเรื่องที่หนึ่งคือไปออกกฎหมายมาสำหรับมาบังคับใช้เพื่อนประชาชนด้วยกันอันนี้หน้าที่ดีโอ้โหสำคัญมากเลยนะภาคการเมืองเนี่ยจึงเป็นภาคที่สำคัญเหลือเกินในการที่จะแก้ปมเรื่องคอร์รัปชันหรือว่าให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยผมก็ขอแนะนำ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีข่าวเด่นประเด็นที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่บีควิกเซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริง
5: เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่บีควิกยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่บีควิกก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วน

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุมกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ฮาเบียร์เข้าไปยิงโอ้กุ้งเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กุ้งเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกุ้งเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กุ้งเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกุ้งเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากุ้งเสือโต้ใกล้บ้าน
4: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้10นาฬิกาจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลส่วนบ่ายวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมฝ่ายประธานฝ่ายไทยและรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสปป.ลาวจะเป็นประธานประชุมทวิภาคีไทยลาวครั้งที่21ยกระดับความร่วมมือปราบปรามยาเสพติดข้ามชาติติดตามพร้อมกับประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
6: วันนี้เวลา10นาฬิกานายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลขณะเดียวกันยังเกาะติดประเด็นเรื่องการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ลูกนำไปลดหย่อนภาษี14นาฬิกาประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการค้าที่ตึกภักดีบดินทำเนียบรัฐบาลเวลา 9:30 นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยระบุว่าจะไปพบนายกรัฐมนตรีเพื่อยื่นเรื่องการดำเนินคดีที่ดินเขากระโดงที่ศูนย์บริการประชาชนทำเนียบรัฐบาล 10:00 นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายชัยชนกทิดชอบจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ AI for All ที่โรงแรมเดอะริสคาร์ตันถนนวิทยุขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะเป็นประธานร่วมกับรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสปป.ลาวในการประชุมทวิภาคีไทยลาวครั้งที่21ยกระดับความร่วมมือปราบปรามยาเสพติดข้ามชาติตึงกำลังพื้นที่ชายแดนและติดตามตัว18ผู้ต้องหารายสำคัญตัวจะมีการประชุมที่โรงแรมเมอร์เวนพีคสยามนาจอมเทียนพัทยาและช่วงค่ำวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในงานเลี้ยงอาหารค่ำในโอกาสการประชุมการจัดสรรเวลาของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศที่เซ็นทรัลเวิลด์พลัสโซนบีคอนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เสพติด
1: เอานี่เอานี่ทุกคนมาดูข่าวนี่แล้วเห็นไหมเห็นไหมฉันออกทีวีโอ้ยสุดยอดหล่อมาก
2: โอ้โหก็เจ๊ผู้ใหญ่ดังใหญ่แล้วนะเนี่ย
3: อาผู้ใหญ่ไปไหนมาแล้วนั่งอ่ะแต่งตัวเต็มยกเดินเต็มไปหมดเลยจะขมดเลยนะ
1: ปปสเขาเชิญไปอบรมที่กรุงเทพแล้วก็พาไปดูงานที่สถานประกอบการนะ
3: มันคืออะไรผู้ใหญ่ชื่อเรียกยักษ์จังเลย
2: สถานประกอบการก็คือที่ทำงานนั่นแหละจะเป็นโรงงานปั๊มน้ำมันโรงแรมร้านอาหารสถานบริการหอพักก็ใช่นะโอ้ยทั้งนั้นแหละ
1: โอ้โหเจ๊กูหลาบใช้ได้เลยนะเนี่ยถูกเพ่งเลยแต่ที่ฉันไปมันเป็นโรงงานที่เขามีโครงการโรงงานสีขาวโอ้ที่นั่นนะใหญ่โตคนงานเป็นพันๆเลยแต่เขามีมาตรการควบคุมสอดส่องและดูแลไม่ให้พนักงานมั่วสุมกันเสพยามีการให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติดมีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องด้วย
3: โอ้โหเขาทำจริงจังขนาดนี้เลยล่ะผู้ใหญ
1: ่ใช่ยังไม่หมดนะเขายังมีการตรวจสุขภาพแล้วก็มีการสุ่มตรวจหายาเสพติดเป็นประจำมีทีมงานดูแลปัญหายาเสพติดไม่ให้เกิดขึ้นได้เลยที่เด็ดที่สุดนะคือเขาไม่ไล่พนักงานที่ตรวจพบว่าใช้ยาเสพติดแต่ร่วมมือกับทางการส่งไปบำบัดรักษาอนุญาตให้ลูกจ้างลาหยุดเพื่อไปบำบัดรักษาฟื้นฟูเมื่อหายแล้วก็ให้กลับมาทำงานใหม่ได้
3: โอ้สุดยอดนะโรงงานประเสริฐจริงๆเลยยังอุตส่าห์รับกลับเข้ามาทำงานเนาะ
1: นั่นไงฉันถึงได้บอกว่าสุดยอดของการให้โอกาสคนเลยล่ะที่เขาทำได้เพราะเจ้าของเขามีคุณธรรมให้โอกาสคนที่ก้าวพลาดได้ลุกขึ้นเริ่มต้นชีวิตใหม่พนักงานเองก็มีความมุ่งมั่นช่วยเหลือสอดส่องดูแลการทุกวัน
2: ทำดีขนาดเนี้ยฉันว่าต้องมีรางวัลรับประกันความดีแน่นอน
1: เขาก็ได้รางวัลโรงงานสิครับ2ปีซ้อนเลยนะและเจ้าของกิจการก็ได้โล่จากสำนักงานปปส.ด้วยนะไม่ธรรมดาจริงๆเราดูสิบุญกุศลแห่งการคิดดีทำดีกิจการโรงงานเขานะดีวันดีคืนพนักงานก็รักใคร่กลมเกลียวกันมีความสุขกับการทำงานแบบนี้แหละที่ฉันอยากให้มันเกิดขึ้นกับบ้านของเราอะ
3: ก็สมควรจะได้รางวัลอยู่หลังนะผู้ใหญ่เนาะดูเจ้าของให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดจริงๆเลย
1: ใช่สินี่แหละคนมองการไกลถ้าเขาปล่อยให้มียาเสพติดในโรงงานประสิทธิภาพการทำงานก็ลดลงแต่พอดูแลปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังเท่านั้นแหละนะทุกอย่างก็ดีไปหมดทั้งชื่อเสียงทั้งรางวัลทั้งกิจการก็จะเจริญ
3: งังอัวนะต้องทำร่างของอัวให้เป็นสถานประกอบกังสีขาวให้ไล่
2: แต่จะทำยังไง
3: ก็ไปซื้อสีขาวมาทาร่างให้ขาวเต็มไปหมดเลยสิ จะไปแยกอะไรล่ะเจ๊กุหลาบ
1: ไม่เข้าทาง
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดผู้ประกอบการทุกรายควรให้ความสำคัญต่อการป้องกันปัญหายาเสพติดที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานประกอบการซึ่งอาจจะเกิดจากพนักงานหรือบุคคลภายนอกโดยผลของยาเสพติดนั้นไม่เพียงแต่อาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยและอุบัติเหตุในการทำงานผู้ประกอบการยังอาจจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันยาเสพติดอีกด้วยดังนั้นการป้องกันยาเสพติดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารัก

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

วาทของหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอันว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาได้ถูกไฟ11กองเผาอยู่เสมอเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์นานาประการ11กองก็คือ 1. ราคะความกำหนัดชอบใจอยากได้กามคุณ5มีรูปเป็นต้น 2. ไฟโทสะคือความโกรธมีความไม่พอใจเป็นลักษณะ 3. ไฟโมหะได้แก่ความลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะลังเลใจฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ 4. ชาติคือไฟแห่งความเกิดอันเป็นทุกข์ 5. ชราคือไฟแห่งความแก่อันเป็นทุกข์ 6. มรณะคือไฟแห่งความตายอันเป็นทุกข์ 7. โสกะคือไฟแห่งความเศร้าโศก 8. ปริเทวะคือไฟบ่นเพ้อร่ำไรรำพัน 9. ทุกขังคือไฟแห่งความทุกข์ลำบากกายใจ 10. โทมนัสคือไฟแห่งความเสียใจ 11. อุปายโสคือไฟแห่งความคับแค้นใจไฟทั้ง11กองนี้แหละเผาลนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ต้องพากันงมงายเวียนว่ายตายเกิดได้รับทุกข์ต่างๆ

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะกยศ.ปรับปรุงระบบคำนวณหนี้ใหม่กว่า 3.9 ล้านบัญชีเสร็จสิ้นพร้อมเร่งแก้ปัญหายอดหนี้คลาดเคลื่อนอีก 200,000 บัญชีสักครู่มาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบต้องนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
4: ยุงขยแยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: ยุงขยแยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
7: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
2: องทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการคำนวณหนี้ใหม่เสร็จสิ้นแล้วจำนวนกว่า 3.9 ล้านบัญชีโดยได้นำข้อมูลขึ้นแอปพลิเคชันกยศ.คอนเน็กต์เมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังคงมีรายการบัญชีของผู้กู้ยืมเงินที่ได้แสดงผลในแอปพลิเคชันของกยศ.คอนเน็กต์ซึ่งยังคงมีความคลาดเคลื่อนอีกจำนวนประมาณ 200,000 บัญชีดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกยศ.จึงแก้ไขโดยนำข้อมูลสถานะยอดหนี้เดิมของผู้กู้ยืมเงินประมาณ 200,000 บัญชีดังกล่าวที่เคยปรากฏก่อนหน้านี้กลับมาแสดงในหน้าแอปพลิเคชันกยศ.คอนเน็กต์ของผู้กู้ยืมเงินกลุ่มนี้ไปก่อนโดยกยศ.จะแสดงข้อความว่ากยศ.อยู่ระหว่างปรับปรุงยอดหนี้ของท่านทั้งนี้เมื่อปรับปรุงเรียบร้อยแล้วจะแสดงให้ทราบอีกครั้งเมื่อระบบพร้อมให้บริการหากจะปิดบัญชีให้ติดต่อกยศ.โดยกยศ.ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและจะเร่งปรับปรุงข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุดทีนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์บัญชีทางการกยศ.หรือโทร020164888กกต.พิจารณาคดีเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาอย่างเข้มข้นกำหนดประชุมทุกวันจันทร์เร่งรัดสำนวนภายใต้หลักนิติธรรมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
8: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งความคืบหน้าการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เริ่มพิจารณาสำนวนดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่8มิถุนายน2569และกำหนดให้มีการประชุมทุกวันจันทร์เป็นวาระพิเศษเพื่อพิจารณาสำนวนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันพร้อมกันนี้ได้วางกรอบการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน12สัปดาห์ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม2569โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยกกต.ระบุว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีสำคัญที่มีความซับซ้อนมีผู้ถูกกล่าวหาจำนวนมากมีพยานหลักฐานหลายประเภทและมีประเด็นที่อาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายจึงจำเป็นต้องพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างรอบด้านเพื่อให้ผลการวินิจฉัยมีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นไปตามหลักกฎหมายทั้งนี้กกต.ยืนยันว่าจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดหลักนิติธรรมโดยพิจารณาพยานหลักฐานเป็นสำคัญปราศจากอคติและแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกพร้อมคำนึงถึงสิทธิของทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับความเป็นธรรมตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและกระบวนการเลือกตั้งและคุ้มครองเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นสูงสุดนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: และช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ไปติดตามกับคุณนิธาเตี้ยเนตรค่ะ
9: กองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านครั้งใหม่หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาอิหร่านว่ายิงเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐตกบริเวณช่องแคบฮอร์มุสและประกาศจะตอบโต้อิหร่านส่วนอิสราเอลก็ปฏิบัติการโจมตีเมืองทายทางตอนใต้ของเลบานอนโดยไม่มีการแจ้งเตือนจนทำให้มีผู้เสียชีวิต8คนและบ้านเรือนพังเสียหายและอีกไม่กี่นาทีต่อมาก็ออกคำสั่งให้ประชาชนทั้งเมืองอพยพจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสอีโบลาทะลุ100รายจากจำนวนผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ550รายในเวลาไม่ถึง1เดือนนับตั้งแต่มีการประกาศการระบาดของไวรัสร้ายในพื้นที่ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านการอพยพเข้าเมืองในไอร์แลนด์เหนือได้จุดไฟเผาอาคารและยานพาหนะพร้อมปิดกั้นถนนในกรุงเบลฟาสต์หลังรวมตัวประท้วงเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งใช้มีดข่มขู่ทำร้ายคนเมื่อวันจันทร์ซึ่งผู้ก่อเหตุเป็นผู้ลี้ภัยชาวซูดานนิธาเตียเนตรายงานค่ะ
10: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ์
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
0: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิร์ต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องสูญเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

วัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับการเปลี่ยนแปลงโดยตนรีบขนขวายคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีขมิขมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือสื่อรู้กันอาจถึงขั้นเป็นคนใหม่ในร่างเดิมอย่าพลิกดีเป็นร้ายหายยนะคนเขาจะสมเพชเหตุร้ายเริ่มจะเปลี่ยนแปลงทั้งทีดีกว่าเดิมโดยส่งเสริมความดีที่จิตใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือความหมายคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตรงกันข้ามจากเดิมโดยสิ้นเชิงเหมือนกับการพลิกฝ่ามือหน้ามือหลังมือจะไม่เหมือนกันเมื่อคนคิดจะเปลี่ยนแปลงส่วนมากก็มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเช่นจากเป็นคนรูปร่างอ้วนท้วนก็อยากจะกลายเป็นคนผู้มีรูปร่างบอบบางเหมาะแก่น้ำหนักเหมาะแก่อายุวัยไม่อ้วนเกินไปหรือไม่ผอมจนเกินไปการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสมมุติว่าเคยมีน้ำหนักตัวมากเกินประมาณแล้วก็ออกกำลังกายดูแลร่างกายของตนเองจนกระทั่งควบคุมน้ำหนักได้ในน้ำหนักที่ต้องการก็ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจกับการที่ได้มาดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็พึงพอใจกับรูปร่างที่ดีขึ้นของตนเองจนกระทั่งมีคนมาทักว่าแม่ร่างกายหรือหุ่นทรงนี่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหรือบางคนเคยมีฐานะยากจนอยู่อย่างลำบากยากแค้นก็มาทำมาหากินซื่อสัตย์สุจริตขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนมุ่งมั่นตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งมีฐานะดีขึ้นดีขึ้นจนเรียกว่าร่ำรวยหรืออยู่ดีกินดีก็อาจจะถูกกล่าวถึงในทำนองที่ว่าสามารถพลิกฐานะตนเองแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหรือบางคนไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาโดยการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากจนกระทั่งว่าหน้าตาแบบเดิมที่เคยคุ้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะถูกกล่าวถึงว่าหน้าตาเปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าตาในยุคสมัยที่เจริญก้าวหน้าขึ้นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าความทันสมัยทางวงการแพทย์ก็จะมีการสัญญกรรมสัญญกรรมก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงหน้าตาซึ่งก็มีให้ได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงหน้าตาเพื่อที่จะดูอ่อนกว่าวัยหรือดูดีขึ้นในสายตาของตนและของคนอื่นก็เป็นความสุขใจในระดับหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยจากร้ายเป็นดีสมมติจากเคยเป็นคนขี้เกียจก็กลายเป็นคนขยันจากเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายก็กลายเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์อย่างนี้เป็นต้นถือว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นครับถ้านึกจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตก็ขอให้คิดเปลี่ยนแปลงจากร้ายเป็นดีและเปลี่ยนแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคือเคยร้ายสุดๆก็กลายเป็นดีสุดๆไม่ใช่จากดีสุดๆแล้วกลายเป็นร้ายสุดๆซึ่งก็จะเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันก็อยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นร้ายมาดีหรือดีมาร้ายสวัสดีครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: ปอดเมื่อเป็นสำนวนแปลว่าอะไรปอดเป็นสำนวนแปลว่ากลัวและมีสำนวนที่เนื่องกับคำว่าปอดคือขี้ปอดปอดลอยปอดสั่นปอดกระเซาปอดแหกซึ่งล้วนแต่มีความหมายว่ากลัวทั้งสิ้นสำนวนนี้ขุนวิจิตรมาตราอธิบายว่าเกิดขึ้นตอนปลายสมัยรัชกาลที่5เนื่องจากมีโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดและทำให้คนเจ็บที่รักษาไม่ถูกวิธีต้องตายหมอฝรั่งอธิบายว่าเป็นเพราะปอดบวมคนเป็นหวัดจึงกลัวการเป็นปอดบวมคำว่าปอดซึ่งตัดมาจากปอดบวมจึงมีความหมายว่ากลัวเช่นนายนี่ขี้กลัวจังได้ยินเสียงหมาหอนก็ปอดแล้วครูไม่ดุหรอกเธออย่าขี้ปอดไปเลย
1: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02356
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเขตปทุมวันปิดกั้นประกาศพื้นที่ห้ามเข้าและตรวจสอบอาคารโซนพื้นที่ชุมชนริมคลองนางหงสักครู่มาติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
9: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
10: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
9: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
10: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: เขตปทุมวันปิดประกาศกั้นพื้นที่ห้ามเข้าและตรวจสอบอาคารในโซนพื้นที่ชุมชนริมคลองนางหงตรอกโรงประทูซอยวัดบรมนิวาสถนนพระรามที่6ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
12: นายนรเทพชูพูลผู้อำนวยการเขตปทุมวันฝ่ายโยธาและฝ่ายเทศกิจร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักการโยธาสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทองและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ปิดประกาศกั้นพื้นที่ห้ามเข้าและตรวจสอบอาคารโซนพื้นที่ชุมชนริมคลองนางหงตรอกโรงประทูซอยวัดบรมนิวาสถนนพระรามที่6ที่เกิดเพลิงไหม้เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเพลิงได้ลุกลามเป็นเวลานานในหลายพื้นที่และหลายช่วงตึกทำให้อาคารบางส่วนเช่นพื้นหน้าต่างโครงสร้างบางส่วนของตึกได้รับความเสียหายและมีเหล็กโครงสร้างที่หัก ื้นห้องฝาผนังอุ้มน้ำอาจทำให้โครงสร้างดังกล่าวเกิดการทรุดตัวหรือพังทลายลงมาได้ทั้งนี้สำนักงานเขตปทุมวันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารอย่างละเอียดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนสำหรับในพื้นที่ห่วงห้ามจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ขอความร่วมมือประชาชนเจ้าของบ้านห้ามเข้าพื้นที่พักอาศัยหรือกระทำการใดๆโดยเด็ดขาดทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคตาแดงจากกรมควบคุมโรคอาการและการติดต่อรวมทั้งการป้องกันต้องทำอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
3: คู่มือสุขภาพ
13: โรคตาแดงพบมากในฤดูฝนและสามารถติดต่อกันได้ง่ายระยะการติดต่อไปยังผู้อื่นคือประมาณ14วันโดยการสัมผัสกับน้ำตาหรือจากการใช้สิ่งของร่วมกันเช่นแก้วน้ำจานชามผ้าเช็ดตัวโทรศัพท์มือถือที่เปื้อนเชื้อจากมือของผู้ป่วยแล้วไปขยี้ตาหลังผ่านไป 24-72 ชั่วโมงผู้สัมผัสจะเริ่มมีอาการอักเสบของเยื่อบุตาโดยมีอาการตาแดงระคายเคืองตาปวดตาน้ำตาไหลแสบตาเวลาถูกแสงมีขี้ตามากกว่าปกติอาจมีเลือดออกใต้เยื่อบุตาขวาและมักเป็นทั้งสองข้างอาการเลือดออกจะทุเลาภายใน 7-12 วันโรคนี้สามารถหายเองได้หากไม่ได้รับการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำแต่อาจมีอาการแทรกซ้อนทางระบบประสาทตาได้แพทย์แนะนำวิธีป้องกันสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโรคตาแดงได้แก่1ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดอยู่เสมอ2ไม่คุกคีใกล้ชิดกับสิ่งของหรือใช้ของร่วมกับผู้ป่วย3ถ้ามีฝุ่นละอองหรือน้ำสกปรกเข้าตาควรรีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันที4อย่าปล่อยให้แมลงหวี่หรือแมลงวันตอมตา5หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเช่นเสื้อผ้าผ้าเช็ดหน้าผ้าปูที่นอนปลอกหมอนให้สะอาดอยู่เสมอชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
14: ถ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปาก

0: ัว799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจ่อจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอยไปแม
1: ่ลอยมา

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: ปอดเมื่อเป็นสำนวนแปลว่าอะไรปอดเป็นสำนวนแปลว่ากลัวและมีสำนวนที่เนื่องกับคำว่าปอดคือขี้ปอดปอดลอยปอดสั่นปอดกระเซาปอดแหกซึ่งล้วนแต่มีความหมายว่ากลัวทั้งสิ้นสำนวนนี้ขุนวิจิตรมาตราอธิบายว่าเกิดขึ้นตอนปลายสมัยรัชกาลที่5เนื่องจากมีโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดและทำให้คนเจ็บที่รักษาไม่ถูกวิธีต้องตายหมอฝรั่งอธิบายว่าเป็นเพราะปอดบวมคนเป็นหวัดจึงกลัวการเป็นปอดบวมคำว่าปอดซึ่งตัดมาจากปอดบวมจึงมีความหมายว่ากลัวเช่นนายนี่ขี้กลัวจังได้ยินเสียงหมาหอนก็ปอดแล้วครูไม่ดุหรอกเธออย่าขี้ปอดไปเลย
1: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02-3560466-70หรือที่ www.royin.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
2: เวลาหนูมีปัญหาหนูก็อยากคุยกับพ่อนะแต่เห็นพ่อหน้ายุ่งทุกทีหนูไปคุยกับเพื่อนสบายใจกว่าอีก
3: สวัสดีครับผมจิ้มเชิญเยียบว้ายเจี๊ยบเชิญยิ้มว้ายจะไว้ทำไมถูกแล้วเอาละครับผมเชื่อนะครับว่าพ่อคนไหนนะครับก็อยากจะเป็นคนแรกที่ลูกนึกถึงเวลาที่เขามีปัญหาแต่มันก็น่าแปลกมากเลยนะครับที่ส่วนมากลูกกลับไม่ค่อยกล้าเข้าหาหรือว่าปรึกษาคุณพ่อเพราะบางทีนะครับแกก็กลัวโดนดุหรือว่าโดนทำโทษแล้วคุณพ่ออย่างเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับทีนี
4: ้สวัสดีครับผมรองข้อมูลคดีครับผมมีลูก4คน

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะโฆษกกระทรวงกลาโหมระบุไทยทราบล่วงหน้ากรณีรถถังจีนที่ส่งมอบให้กัมพูชาพร้อมปฏิเสธข่าวผู้ช่วยทูตจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมเพื่อชี้แจงกรณีนี้และราคาทองเปิดตลาดเช้านี้ลดลง 2,000 บาทสักครู่มาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ราคาทองคำวันนี้ร่วงแรงเปิดตลาดลดลง 1,900 บาทล่าสุดเวลา 9:39 นาทีสมาคมค้าทองคำรายงานปรับราคาลงครั้งที่6ลดลง 2,000 บาททำให้ทองคำแท่งซื้อเข้าบาทละ 65,200 บาทขายออก 65,400 บาทส่วนทองรูปพรรณซื้อเข้าบาทละ 63,899 บาท40สตางค์ขายออก 66,200 บาทพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธกระแสข่าวไม่มีรายงานว่ามีผู้ช่วยทูตทหารจีนคนใดเข้ามาในกระทรวงกลาโหมวันนี้เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าหน่วยติดภารกิจอยู่ต่างประเทศดังนั้นข่าวดังกล่าวจึงไม่น่าจะเป็นไปได้ซึ่งได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหมคือสำนักนโยบายและแผนกลาโหมซึ่งปกติจะรับผิดชอบในการรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนกระทรวงกลาโหมได้คำตอบยืนยันว่าไม่มีผู้ช่วยทูตทหารจีนเข้ามาพบใดๆในวันดังกล่าวสำหรับในเรื่องข้อมูลข่าวการถ่ายโอนรถถังจีนให้แก่กัมพูชานั้นเคยมีผู้แทนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารจีนประสานและแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านี้แล้วซึ่งการจัดหารถถังของฝ่ายกัมพูชานี้อยู่ภายใต้โครงการจัดหาของกัมพูชาก่อนเหตุการณ์การปะทะปิดท้ายกันที่55ปีกองพลเสือดำหน่วยกำลังรบหลักแห่งภาคตะวันตกเดินหน้าภารกิจพิทักษ์อธิปไตยดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยเมียนมาควบคู่กับการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องสะท้อนบทบาทสำคัญของกองทัพบกในการดูแลความมั่นคงของประเทศไปติดตามรายละเอียดจากคุณณัฐชัยลิ้มพลอยค่ะ
7: ทหารมาแล้ว
8: กองพลทหารราบที่9มีจุดเริ่มต้นจากการจัดตั้งเป็นกองพลทหารอาสาสมัครเมื่อปี2511และได้รับสมญานามว่ากองพลเสือดำจากการปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศก่อนพัฒนาเป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพบกในพื้นที่ภาคตะวันตกปัจจุบันหน่วยรับผิดชอบการดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาในนามกองกำลังสุรสีครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์รวมระยะทางกว่า846กิโลเมตรโดยมีภารกิจสำคัญทั้งการป้องกันประเทศการรักษาความมั่นคงภายในการเฝ้าระวังภัยคุกคามตามแนวชายแดนการสกัดกั้นการกระทำความผิดกฎหมายทุกรูปแบบตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินตลอดระยะเวลา55ปีกองพลทหารราบที่9ยังคงยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่เป็นกำลังหลักในการดูแลความมั่นคงของพื้นที่ภาคตะวันตกพร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการพิทักษ์รักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอย่างมั่นคงและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารนัทชัยหยิมพลอยรายงานครับ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
2: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของ

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: แม่แม่
9: เจ้าม
8: ีเสียมบ่ยืมเสียมเนี่ย
9: เอาไปให้หยังล่ะพ่อ
8: มาสิพากันไปขุดแย่

la columna.

0: 94.5 MHz
1: พ่อแม่พี่น้องครับทอดกฐินปีนี้นะครับกระผมขอทำบุญด้วยใจเต็มร้อยของผมเลยครับ
2: ปึ้มปึ้มเดี๋ยวหักค่าน้ำแข็งไป5โซดาไป10กับแก้ม3อย่างอย่างละ10รวมไป30เหล้าอีกกลม40ตัวลูกอมยาดมมาจิ้มฟันอันนี้ไม่คิดดีกว่า
1: เดี๋ยวครับสรุปแล้วผมไม่เหลือบุญอะไรเลยเหรอครับ
2: ครับไม่เหลืออะไรเลยได้บุญไม่เต็ม 100% หรอกถ้ากินเหล้าในงานบุญกฐินปลอดเหล้าเราทำได้สสส
3: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส
4: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5: ก้มหัวใช้ได้กี่ความหมายก้มหัวหรือก้มศีรษะหมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเช่นเวลาเดินผ่านต้นไม้ตรงหน้าบ้านต้องก้มหัวลงหน่อยนะระวังจะชนกิ่งไม้คำว่าก้มหัวหรือก้มศีรษะมักใช้หมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเพื่อแสดงกริยาเคารพเช่นเขาก้มศีรษะลงคารวะอย่างนอบน้อมเวลาไหว้ผู้ใหญ่ต้องก้มหัวลงด้วยจึงจะเหมาะสมก้มหัวใช้เป็นสำนวนหมายถึงยอมอ่อนน้อมยอมคารวะยอมรับนับถือเช่นฉันจะก้มหัวให้ก็เฉพาะแต่คนดีมีคุณธรรมเท่านั้น
4: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02-3560466ถึง70หรือที่ www.royin.go.th
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะแม่ทัพภาคที่2สั่งทุกหน่วยเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และชุดช่วยเหลือประชาชนและวราวุธแจงปมอนุญาตเปิดโรงงานซินเคอร์หยวนสตีลย้ำเป็นอำนาจอธิบดีกรมโรงงานชี้บริษัททำครบเงื่อนไขตามกฎหมายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อโคดพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย
5: ์สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: วราวุธแจงปมอนุญาตเปิดโรงงานซินเคอร์หยวนสตีลย้ำเป็นอำนาจของอธิบดีกรมโรงงานชี้บริษัททำครบเงื่อนไขตามกฎหมายเตรียมแจงรายละเอียดต่อฝ่ายค้านในสภาพรุ่งนี้คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีการอนุญาตให้บริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินกิจการโรงงานอีกครั้งโดยยืนยันว่าการสั่งปิดหรืออนุญาตให้เปิดโรงงานเป็นอำนาจตามกฎหมายของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้ผ่านการพิจารณาของรัฐมนตรีโดยตรงโดยระบุว่าจากรายงานที่ได้รับกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้กำหนดเงื่อนไขต่างๆให้บริษัทดำเนินการแก้ไขและเมื่อบริษัทปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดจึงสามารถกลับมาดำเนินกิจการได้อย่างไรก็ตามกระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและพร้อมชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการตอบกระทู้ถามของฝ่ายค้านในวันพรุ่งนี้ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับคุณภาพเหล็กและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระบุว่าหากตรวจพบว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่กฎหมายกำหนดไว้จะมีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขและหากไม่สามารถดำเนินการได้ก็อาจต้องมีการสั่งปิดโรงงานอีกครั้งโดยยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ออกจากสายการผลิตจะต้องผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัดสำหรับประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเตาปรุงน้ำเหล็กที่ถูกระบุว่าไม่มีอยู่จริงนั้นนายวราวุธเปิดเผยว่าขณะนี้ได้รับรายงานเพียงด้วยวาจาว่าโรงงานสามารถใช้เตาที่มีอยู่ในการปรุงคุณภาพน้ำเหล็กได้จึงอาจไม่จำเป็นต้องใช้เตาปรุงตามที่เคยเข้าใจกันอย่างไรก็ตามจะตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนต่อไปนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: 2สั่งทุกหน่วยเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และชุดช่วยเหลือประชาชนพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดย้ำกองทัพภาคที่2พร้อมเป็นที่พึ่งและอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์คุณณัฐชัยลิ้มพลอยรายงานค่ะ
7: กองทัพภาคที่2เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูฝนโดยพลโทวีรยุทธรักศิลป์แม่ทัพภาคที่2ได้สั่งการในการประชุมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณกองบัญชาการกองทัพภาคที่2โดยให้หน่วยทหารทุกระดับเตรียมกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือกู้ภัยและยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นพร้อมจัดทำแผนบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยเพื่อรองรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่พร้อมกับนี้ได้กำชับให้จัดชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนเข้าประจำในพื้นที่เสี่ยงภัยและประสานความร่วมมือกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมถึงจัดผู้แทนเข้าร่วมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับพื้นที่ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่2ย้ำว่านอกจากภารกิจด้านการพิทักษ์รักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติแล้วกองทัพยังมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยพร้อมสนับสนุนการช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยและลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้มากที่สุดสะท้อนความมุ่งมั่นของกองทัพภาคที่2 ในการเป็นที่พึ่งและอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์นัทชัยดิ่มพลอยรายงานครับ
8: ความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่จะมีความพอใจในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมนอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามถ้าได้ทั้งวิชาการทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนที่จะภูมิใจได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่25มีนาคม2515
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบ

0: บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: บุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจ่อจมูกเหม็นจะตาย
1: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

0: พินัยกรรมนายดำรงสมานเหมือนได้ชี้แจงรายละเอียดไว้ดังนี้เงินในบัญชีทุกธนาคารจำนวน 450,000 บาทมอบให้เจ้ามือบ้านเลขที่4ในซอยลาดพร้าวมอบให้เจ้ามือรถกระบะและมอเตอร์ไซค์มอบให้เจ้ามือเงินรายได้จากการทำงานมอบให้เจ้ามือ
1: สมบัติไม่ถึงลูกหลานเพราะการพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
2: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่3เมื่อลูกติดเพื่อน
3: เอาทิพย์พี่กำลังจะรีบกลับอยู่แล้วล่ะเนี่ยทิพย์มารับแฟนเหรอจ๊ะต่อก็คงประชุมใกล้เสร็จแล้วล่ะเห็นว่าวันนี้จะพาลูกไปกินข้าวนอกบ้านกันเหรอจ๊ะ
4: พี่หมอนไปด้วยกันสิคะไปแวะรับน้องมิกที่บ้านก็ได
3: ้โอ้ยเจ้ามิกเดี๋ยวนี้ไม่ยอมไปไหนกับแม่หรอกกำลังติดเพื่อนโอ้ยคิดแล้วพี่ก็กลุ้มใจนะทิพย
4: ์เด็กก็อย่างนี้แหละพี่หมอนสมัยคุณต่อเด็กๆนะเขาก็ติดเพื่อนเตะบอลกันทุกวันไม่ค่ำไม่เลิก
3: แต่เนี่ยไม่ใช่เพื่อนเตะบอลนะทิพย์เพื่อนรู้จักทางเน็ตนะมันแปลกๆนะทิพย์นะนั่งคุยกับคนที่ไม่เคยเจอวันละตั้งหลายชั่วโมงคุยอะไรกันบ้างก็ไม่รู้พี่กลัวว่าจะถูกหลอกอ่ะทิพย์ไม่กลัวหรอของทิพย์ลูกสาวนะเห็นต่อเขาบอกว่าน้องตวงก็มีเพื่อนทางเน็ตเหมือนกันไม่ใช่หรอ
4: ก็ห่วงค่ะแต่ทิพย์กับต่อทำตัวเป็นพ่อแม่นักสืบตลอดสมัยนี้เป็นพ่อแม่เฉยๆไม่พอค่ะ
3: เป็นไงเหรอพ่อแม่นักสืบไหนๆนั่งลงคุยกันหน่อยสิ
5: เด็กวัยรุ่นจำนวนมากกำลังก้าวสู่วงจรการถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพบว่ามีเด็กถึง85%เคยพูดคุยกับคนแปลกหน้าทางอินเทอร์เน็ตและในจำนวนนี้มีอยู่ถึงเกือบ30%ที่พูดคุยกันเรื่องเพศเด็กผู้หญิงส่วนหนึ่งยอมนัดพบกับเพื่อนใหม่และมีถึง75%ของเด็กกลุ่มนี้ที่อาจถูกล่อลวงไปข่มขืนองค์กรนานาชาติ ECPAT ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันสื่อลามกอนาจารและการล่อลวงเด็กบอกว่าอันตรายที่นับเป็นภัยร้ายแรงที่สุดมาจากการพูดคุยทางอินเทอร์เน็ตที่นำไปสู่การนัดพบกันและเมื่อสำรวจความคิดเห็นของเด็กวัย7 ขวบขึ้นไปถึงวัยรุ่นที่มีเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตพบว่ามีเด็ก37%เคยนัดพบเพื่อนแปลกหน้ามาแล้วส่วนเด็กที่ยังไม่ได้นัดพบก็มีแนวโน้มอยากพบเช่นกัน
3: โอ้ยสงสัยพี่ต้องหัดวิ่งให้เร็วขึ้นแล้วล่ะกลัวตามลูกไม่ทันน่ะ
4: ใช่แล้วค่ะพี่หมอนจะเป็นพ่อแม่นักสืบนอกจากรู้จักและเข้าใจเพื่อตามลูกให้ทันแล้วต้องรู้จักและตามอินเทอร์เน็ตให้ทันด้วยนะคะ
5: รู้ทันโลกก้าวทันลูกกับ

0: ริชชิมพิมลนะครับพร้อมด้วยทีมงานนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโภชครับสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้ครับ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะฝนตกชุกแล้วก็หนาแน่นด้วยในบางพื้นที่เช้านี้คุณบุญยฤทธิ์เจอฝนหรือยัง
0: อ๋อยังครับ
1: ยังนะคะแต่วันนี้รับรองว่าต้องได้เจอแน่เลย
0: แต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานตกหนักมากครับช่วงบ่ายสอง
1: บ่ายสองช่วงใกล้ๆที่เราจะเตรียมตัว
0: กลับบ้าน
1: กลับบ้านนั่นเองนะคะฝนก็จะมาต้อนรับเรานะคะบนท้องถนนด้วยก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพแล้วก็การใช้รถใช้ถนนด้วยในส่วนของหน่วยทหารหลายพื้นที่เนี่ยก็มีการเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างจะขอยกตัวอย่างนิดนึงเมื่อวานนี้ก็มีที่กองทัพภาคที่2นะคะท่านแม่ทัพภาคที่2เนี่ยท่านก็สั่งการเลยนะให้มีการเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้หน่วยทุกระดับเลยเนี่ยเตรียมทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์ยานพาหนะเครื่องมือกู้ภัยทหารลงไปช่วยเต็มที่เลยมีแผนบรรเทาสถานภัยรองรับเหตุด้วยที่สำคัญเนี่ยทหารก็ต้องทำคนเดียวไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่ครับก็ต้องมีเครือข่าย
1: เครือข่ายมีบูรณาการภาคประชาชนนะคะจังหวัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายเรียกว่าต้องทำงานกันสอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันหรือที่เรียกว่าบูรณาการกันนั่นเองนะคะก็เพื่อพี่น้องประชาชนค่ะวันนี้ข่าวสารหลากหลายแล้วก็วันนี้วันพุธแน่นอนว่าคุณหมอยี่หว่าใช่ไหมคะ
0: ครับมีช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินนะครับ
1: ค่ะ
0: ต้องคอยติดตามกัน
1: ค่ะมีกิจกรรมเป็นประโยชน์เยอะเลย
0: นะครับเราร่วมด้วยพระมหากรุณาธิคุณนะครับกับพี่น้องประชาชนที่ประสบกับอัคคีภัยครับเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธนะครับ
1: องคมนตรีนะคะ
0: มนตรีนะครับได้เชิญถุงพระราชทานนะครับไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัยผู้ประสบอัคคีภัยนะครับที่บริเวณชุมชนริมคลองนางหงนะครับก็คือจากเหตุการณ์เพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะครับภายในซอยพระราม6เมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็สร้างความตื่นตระหนกนะครับให้กับชาวบ้านในพื้นที่แม้ว่าปัจจุบันนะครับเพลิงนี่จะสงบแล้วแต่ก็ได้ทิ้งร่องรอยของความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับชาวบ้านนี่ต้องอพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับที่บริเวณโรงเรียนวัดสาบัว
1: ค่ะ
0: โดยในภาคบ่ายนะครับ14นาฬิกาเศษนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวัฒน์อรุพุทธนะครับองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยที่โรงเรียนวัดสาบัวเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครครับ
1: เหตุเกิดเมื่อวันที่8นะคะหนักอยู่เหมือนกันนะคะตรงแถวพระรามที่6ค่ะเกิดไฟไหม้ในโอกาสนี้ค่ะองคมนตรีก็ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้แก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่ได้ทราบแล้วก็ลงพื้นที่นะคะดูสถานที่เกิดเหตุด้วยรวมทั้งพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยยังความปลื้มปิติแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นค่ะการเกิดเพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงครั้งนี้เนี่ยนะคะที่ถนนพระรามที่6ซอย15แขวงรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาเวลา 8:06 นาทีซึ่งที่เกิดเหตุเนี่ยก็เป็นอาคารพาณิชย์นะคะแล้วก็บ้านไม้เก่าปลูกติดกันซอยเข้าออกนี่จะค่อนข้างแคบมากเลยแล้วก็ขณะที่เกิดเหตุเนี่ยเห็นบอกว่ามีลมกระโชกแรงด้วยทำให้เปลวเพลิงเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายกว่า50หลังคาเรือน70ครอบครัวด้วยกันค่ะ
0: นะครับทั้งนี้นะครับเขตปทุมวันและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันนะครับให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆพร้อมกับจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับณโรงเรียนวัดสะบัวเพื่อให้ราษฎรนะครับที่ประสบอัคคีภัยได้เข้าอาศัยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับในส่วนกองทัพบกนะครับโดยกองทัพภาคที่1กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์และก็มณฑลทหารบกที่11ก็ได้จัดกำลังพลและก็ชุดจิตอาสาได้เข้าให้การช่วยเหลือแล้วก็จัดรถครัวสนามนะครับในการดูแลแจกจ่ายอาหารให้กับพี่น้องประชาชนหน้าศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนวัดสาบัวด้วยครับ
1: ค่ะก็ต้องอาศัยเวลากันนะคะมีการสูญเสียมากมายเลยตอนนี้น้องพี่น้องประชาชนก็ลำบากกันเลยนะคะต้องไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงกันก็ส่งกำลังใจให้ทุกๆท่านด้วยนะคะเอามาดูเรื่องของน้ำพระราชฤทัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าที่ได้พระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเวลา 14:00 นมูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดร้อยเอ็ดมีจำนวน3ครอบครัวด้วยกันโดยมีนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งก็มอบให้แก่ครอบครัวของ10เอกจิรายุสิงห์อ้นสังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่6กองพลทหารราบที่6รวมถึงครอบครัวของพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6บ้านเลขที่23หมู่ที่1ตำบลยางใหญ่จังหวัดอำเภอจังหานจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะแล้วก็มี10เอกนิติธรรมสีคำแสงนะคะซึ่งท่านก็สังกัดกองพันทหารช่างที่6กองพลทหารราบที่6บ้านเลขที่97หมู่7ตำบลโนนชัยศรีอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดข้าราชการทหารตำรวจหัวหน้าราชการหัวหน้าส่วนราชการนะคะแล้วก็มีนายอำเภอแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ค่ะ
0: นะครับการพระราชทานสิ่งของในครั้งนี้นะครับนับเป็นส่วนหนึ่งนะครับของพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมกุมารีนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอย่างต่อเนื่องโดยได้พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับให้กับครอบครัวทหารและตำรวจนะครับที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตรวมทั้งสถานีตำรวจภูธรนะครับตามแนวชายแดนอีกจำนวนหนึ่งนะครับในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีครับ
1: ค่ะพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในครั้งนี้ก็ได้นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลแล้วก็ครอบครัวเป็นล้นพ้นค่ะสะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยใส่พระราชหฤทัยและทรงพระราชทานขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์รักษาอธิปไตยค่ะอ้าวมาดูในส่วนเมื่อวานนี้กองทัพบกเขามีการจัดการฝึกด้วยใช่ไหมคะคุณบุญเดช
0: ใช่ครับเป็นการฝึกการแก้ปัญหาที่บังคับการด้านกำลังพลนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพลในทุกมิติเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบันโดยเมื่อวานนี้นะครับเวลา 10:30 นที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกอมฤตบุญสุยานะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกนะการแก้ปัญหาที่บังคับการด้านกำลังพลระดับกองทัพบกนะครับประจำปี2569ซึ่งจะดำเนินการฝึกนะครับในห่วงวันที่8ถึงวันที่12มิถุนายนโดยมีวัตถุประสงค์นะครับในการฝึกก็คือเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจของกำลังพลของหน่วยที่เข้ารับการฝึกในเรื่องของบทบาทหน้าที่นะความรับผิดชอบและกระบวนการหรือว่าขั้นตอนการปฏิบัติรวมทั้งการอำนวยการและการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกำลังพลตามแผนการใช้กำลังของกองทัพบกคำสั่งป้องกันชายแดนแผนเผชิญเหตุและแผนป้องกันประเทศให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันครับ
1: ทหารเขาก็มีการเตรียมพร้อมเรื่องของการฝึกนี่มีกันอยู่เรื่อยๆนะคะอย่างอันนี้เป็นต้นค่ะการฝึกที่เขาเรียกกันภาษาอังกฤษว่า HRX นะคะก็โดยจัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึกนะคะประกอบด้วยส่วนบังคับบัญชาแล้วก็อำนวยการฝึกส่วนวางแผนแล้วก็ควบคุมการฝึกค่ะส่วนสนับสนุนการฝึกแล้วก็ส่วนรับการฝึกอีกทั้งได้จัดการฝึกในรูปแบบต่างๆนะคะมีอะไรบ้างก็เช่นการฝึกซ้อมบนโต๊ะค่ะแล้วก็มีการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการแล้วก็มีการฝึกเตรียมการระดมสรรพกำลังด้านกำลังพลแล้วก็เตรียมการทดแทนกำลังพลตามคำสั่งป้องกันชายแดนแผนเผชิญเหตุแล้วก็แผนป้องกันประเทศเมื่อเห็นว่าจะมีแผนเยอะมากนะคะสำหรับการฝึกเนี่ยพอเกิดสถานการณ์จริงจะได้ทำได้อย่างถูกต้องนะคะรวดเร็วด้วยนะคะ
0: ครับในโอกาสนี้นะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับได้กล่าวถึงความสำคัญของงานด้านกำลังพลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกำลังพลในกองทัพที่ต้องปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศด้วยความทุ่มเทและเสียสละ ทั้งนี้นะครับการปฏิบัติงานด้านกำลังพลก็มีความสำคัญนะครับในการส่งเสริมการปฏิบัติการด้านยุทธการนะครับให้นำไปสู่ความเหนือกว่าในทุกสมรภูมิการฝึกด้านกำลังพลในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการนำหลักการหรือว่าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกำลังพลรวมทั้งนำบทเรียนนะครับจากการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ชายแดนนะครับมาเชื่อมโยงแล้วก็พัฒนาแนวทางการใช้กำลังให้เหมาะสมนะครับกับขีดความสามารถความรู้ความชำนาญแล้วก็พัฒนากำลังพลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบันครับ
1: ค่ะนอกจากนี้ก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องการดูแลด้านสิทธิกำลังพลให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็วเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการฝึกที่เรียกว่าการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการเน้นในเรื่องขีดเส้นใต้เลยก็คือเรื่องด้านกำลังพลนะคะในทุกอย่างที่เกี่ยวกับกำลังพลค่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปพักฟังเพลงกันเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยนะคะจะมาพูดกันถึงวันสถาปนาศูนย์การทหารราบศูนย์การทหารม้าใช่ไหมวันนี้นะคะมีสองหน่วยด้วยกันนะคะมันถ้าอย่างนั้นมาฟังเพลงซึ้งๆกันดีกว่าไหมเพลงทหารแต่ซึ้งๆคลาสสิกหน่อยดีไหมคุณบุญฤทธิ
0: ์ได้เลยคร
1: ับค่ะคุณบุญฤทธิ์รู้จักพันท้ายนรสิงห์ใช่ไหมคะ
0: เคยรู้จักครับ
1: เคยรู้จักนะคะค่ะนั้นไปฟังเพลงนี้ดีกว่าค่ะน้ำตาแสงใต้โดยคุณกัณฑ์ณภัทรแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ตาแสงใต้ไพเราะไหมคะคุณบุญฤทธิ
1: ์ก็ไพเราะครับ
0: แอบเศร้าหน่อยนะถ้าใครได้ชมได้เคยศึกษาอ่านเรื่องนี้มาพันท้ายนรสิงห์จะเห็นว่ามีคุณสมบัติหนึ่งของทหารที่สำคัญเลยก็คือเรื่องอะไรคะ
1: เรื่องวินัยนะครับ
0: เรื่องวินัยความซื่อสัตย์อะไรอย่างเงี้ย
1: รักษาไว้ซึ่งกฎมนเทียนบาน
0: กฎมนเทียนบานนะคะอ๋อก็เป็นเรื่องเศร้านะคะแต่ก็น่าภาคภูมิใจเอาค่ะคุณกำลังฟังรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะเมื่อสักครู่พูดไปแล้วเกริ่นไปแล้วนะคะว่าจะพูดถึงสัมมนาวันสำคัญ2วันคือศูนย์การทหารราบแล้วก็ศูนย์การทหารม้านะคะวันนี้ค่ะเวลา10นาฬิกาได้จัดพิธีวันสถาปนาศูนย์การทหารราบครบรอบปีที่120แล้วนะคะ
1: ครับ
0: โอ้ปีที่120แล้วก็นานพอสมควรเลยเพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของหน่วยค่ะโดยเรียนเชิญพลโททิติพันธ์ฐานะจาโรเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกเป็นประธานในพิธีมีพลตรีสุเมธภูลมีผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบให้การต้อนรับค่ะ
1: สำหรับศูนย์การฐานราบนะครับก็ก่อตั้งเมื่อวันที่10มิถุนายน2449มีประวัติยาวนานนะครับแล้วก็ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเดิมนะครับมีนามหน่วยว่ากรมเจรทหารราบและได้มีการเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นศูนย์การฐานราบเมื่อปีพุทธศักราช2497แล้วก็ได้ย้ายที่ตั้งหน่วยนะครับมาอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจังหวัดลพบุรีและในปี2509นะครับก็ได้ย้ายที่ตั้งหน่วยอีกครั้งหนึ่งนะครับจากค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมาที่ตั้งใหม่นะครับก็คือค่ายธนรัตน์อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงปัจจุบันนะครับก็ตามที่ได้กล่าวแล้วว่ามีพลตรีสุเมธภูลมีนะครับเป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบท่านปัจจุบันครับ
0: ค่ะศูนย์การทหารราบนะคะแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นหน่วยเหล่าสายวิทยาการนะขึ้นตรงต่อกรมยุทธศึกษาทหารบกนะคะบางท่านอาจจะเข้าใจผิดนะอันนี้ขึ้นตรงกับกรมยุทธศึกษาทหารบกมีภารกิจทางด้านการศึกษาการวิจัยแล้วก็พัฒนาหลักนิยมตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์สำหรับกำลังพลเหล่าราบกิจการจัดหน่วยให้สอดคล้องกับสภาวะการในแต่ละยุคสมัยมีโรงเรียนทหารราบเป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการในเรื่องของการศึกษาให้แก่กำลังพลเหล่าทหารราบทุกระดับตั้งแต่หลักสูตรนักเรียนใน10นะคะไปจนถึงหลักสูตรชั้นในพันเลยซึ่งก็เป็นหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีหลักสูตรตามความชำนาญทางการทหารและหลักสูตรเฉพาะหน้าที่ด้วยค่ะ
1: นะครับทหารราบนะครับหรือว่าทหารเดินเท้าก็เป็นกำลังรบหลักนะครับภาคพื้นดินที่ว่ามีหน้าที่หลักในการเข้าตีประชิดข้าศึกแล้วก็ยึดครองรักษาพื้นที่สามารถปฏิบัติการในภูมิประเทศได้หลากหลายพื้นที่นะครับมีความคล่องตัวเคลื่อนที่ได้โดยการเดินแถวโดยสารรถบรรทุกยานขนส่งทางน้ำหรือว่าเคลื่อนที่ทางอากาศมีความยืดหยุ่นสูงนะครับมีการปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบการต่อสู้ได้ตามสถานการณ์อย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นจึงได้รับสมญานามนะครับว่าเป็นราชินีแห่งสนามรบครับ
0: ค่ะและในวันนี้ค่ะก็เป็นอีก1วันที่สำคัญนะคะเป็นวันครบรอบ123ปีศูนย์การทหารม้าค่ะโดยเมื่อวันที่6พฤษภาคมพ.ศ.2446พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ขนาดนั้นทรงเป็นเจรกองทัพบกได้โปรดจัดให้มีกิจการเจรทหารม้าอยู่ในการจัดกองทัพด้วยนะคะถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของหน่วยทหารม้าเป็นยุคแรกของทหารมาสมัยใหม่ในปีพ.ศ. 2497ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคือเปลี่ยนจากกรมการทหารม้าเปลี่ยนเป็นศูนย์การทหารม้าและในปีเดียวกันนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานชื่อค่ายว่าค่ายอดิศรเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พลโทพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงอดิศรอุดมเดชปัจจุบันค่ะศูนย์การทหารม้าก็ตั้งอยู่ที่ค่ายอดิศรจังหวัดสระบุรีนั่นเองมีพลตรียงยุทธหารสมศรีเป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าค่ะ
1: นะครับศูนย์การทหารม้านะครับก็มีภารกิจทางด้านการฝึกศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการของเหล่าทหารม้านะครับศึกษาวิจัยพัฒนาหลักนิยมจัดทำตำราและก็ผลิตกำลังพลเหล่าทหารม้าให้กับกองทัพบกทหารม้าในอดีตนะครับก็คือการใช้ม้าเป็นพาหนะนะครับในการเคลื่อนที่โดยรบด้วยอาวุธดาบทวนปืนนะครับบนหลังม้าปัจจุบันนะครับก็มีการเปลี่ยนเป็นการใช้พาหนะเคลื่อนที่แบบเร็วแทนนะครับก็คือมีการโจมตีอย่างรุนแรงนะครับมีอำนาจในการทำลายล้างแล้วก็ข่มขวัญข้าศึก ก็สมดังกับคำขวัญ นะครับของเหล่าทหารม้านะครับนั่นก็คือรวดเร็วรุนแรงเด็ดขาดนะครับสมญานามของเหล่าทหารม้าก็คืออัศวินแห่งสนามรบครับ
0: เท่มากเลยค่ะอ๋อใช่ค่ะอัศวินแห่งสนามรบนะคะเอามาดูอีกข่าวหนึ่งค่ะเป็นเรื่องราวในส่วนของแพทย์ทหารกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพลตรีณรงค์ภักดีสุภผลผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าพร้อมกับคณะผู้บังคับบัญชาก็เตรียมมีการตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจนักเรียนแพทย์ทหารแล้วก็นักศึกษาแพทย์รุ่นที่51ค่ะระหว่างที่ไปฝึกภาคสนามณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยค่ะ
1: นะครับการฝึกภาคสนามนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความพร้อมนะครับทางด้านร่างกายจิตใจภาวะผู้นำแล้วก็การทำงานเป็นทีมอันเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของแพทย์ทหารในอนาคตในการนี้นะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าก็ได้พูดคุยนะครับพบปะสอบถามความเป็นอยู่แล้วก็ให้กำลังใจแก่นักเรียนอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์นะครับที่สำคัญของครอบครัวพ่อมุดกล้าวครับ
0: ค่ะแม่จะเห็นว่านอกจากแพทย์ทหารต้องชำนาญในเรื่องของการแพทย์แล้วนะก็ต้องชำนาญเรียกว่ามีความรู้ดีกว่ามีความรู้ทักษะในเรื่องของงานสนามด้วยเผื่อว่าต้องไปช่วยเหลือทหารในยามออกรบใช่ไหม
1: แพทย์ต้องออกรบพร้อมกันนะครับแต่ว่าจะอยู่แนวหลังนะคร
0: ับ ใช่ยังเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามีเสียชีวิตไป1ท่านด้วยนะคะจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ดิฉันนึกถึงนี่เลยสโลแกนที่ว่าอนุรักษ์กำลังรบนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปพบกับคุณหมอยี่หวาอีกสักหนึ่งข่าวได้ไหมนะคะมีนวัตกรรมใหม่นะคะจากเรายังพูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับแพทย์อยู่ของโรงพยาบาลพระมงกุฎค่ะก็เป็นนวัตกรรมพิมพ์3มิติค่ะฝีมือคนไทยช่วยคืนชีวิตใหม่ให้ทหารกล้าค่ะโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีโลหะไทเทเนียมพิมพ์3มิติค่ะรักษาพลทหารรัชชานนท์ไกยะฝ่ายผู้ป่วยที่สูญเสียกระดูกจากเหตุความไม่สงบนะคะซึ่งก็เป็นเคสที่ไม่เคยมีบันทึกมาก่อนเลยในรายงานของการแพทย์ค่ะด้วยการออกแบบที่เฉพาะเจาะจงรายบุคคลทำให้อุปกรณ์สามารถยึดตรึงกระดูกที่แตกละเอียดให้กลับเข้าที่ได้อย่างแม่นยำช่วยให้คนไข้เนี่ยกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ถือว่าครั้งนี้เนี่ยต้องขอบคุณทีมแพทย์ออร์โธปิดิกนะคะซึ่งก็นำโดยท่านพันเอกศาสตราจารย์สุริยาลือนามจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วก็เป็นทีมวิศวกรเมดิคูลี่นะคะที่ไม่หยุดพัฒนานำเทคโนโลยีการพิมพ์ที่เรียกว่า3มิตินี้มาสร้างต้องใช้คำนี้เลยสร้างปฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นนะคะก็ส่งต่อคุณภาพชีวิตให้แก่รั้วของชาติครั้งนี้ค่ะยินดีด้วยนะคะอ่ะช่วงนี้ค่ะ
1: นะครับไปพบกับช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินนะครับกับคุณหมอยี่หวานะครับพยาบาลวิชาชีพแล้วก็ทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีครับวันนี้ก็จะเสนอในตอนเสียงหัวใจในป่านะครับไปติดตามรับฟังแล้วก็รับชมได้เลยครับ

0: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดินกับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเราขึ้นไปเยี่ยมชาวบ้านที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านบาเดหมู่17ตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยานจังหวัดตากกันมาค่ะการเดินทางรอบนี้ได้รับการสนับสนุนกำลังพลและรถยนต์จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35และกองร้อยทหารพรานที่3506เนื่องด้วยถนนหนทางช่วงฤดูฝนแบบนี้ทั้งลื่นเละและยากลำบากในการเดินทางรถยนต์ทั่วไปไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้นะคะขนาดรถของทหารพรานบางช่วงของการเดินทางก็ยังตกล่องติดหลุมกันมาตลอดทางเลยค่ะออกจากกองร้อยทหารพรานมาถึงหมู่บ้านก็เป็นเวลาประมาณบ่ายแล้วนะคะวันนี้พวกเราทำบะหมี่เกี๊ยวให้กับเด็กๆแล้วก็ชาวบ้านได้รับประทานกันด้วยค่ะในระหว่างที่เรากำลังเตรียมทำบะหมี่เกี๊ยวก็มีชาวบ้านคนหนึ่งเดินมาบอกว่าลูกไม่สบายพวกเราก็วางมือจากงานทั้งหมดแล้วก็รีบเดินขึ้นเขาไปดูผู้ป่วยทันทีค่ะพ่อของเด็กบอกว่าลูกมีอาการไข้หนาวสั่นปวดท้องสิ่งที่คิดขึ้นมาทันทีก็คือไส้ติ่งอักเสบหรือเปล่านะคะเพราะพวกเราได้ประสบการณ์จากผู้ป่วยที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อ8ปีที่แล้วค่ะพอไปถึงก็พบว่าเด็กมีไข้สูงจริง 40.2 องศาเลยนะคะชีพจรเร็ว160ครั้งต่อนาทีความดันโลหิต 84-59 มิลลิเมตรตลอดมีอาการปวดท้องด้านขวาทะลุไปหลังสัญญาณชีพนี้บ่งบอกว่าเด็กกำลังเข้าสู่ภาวะช็อกค่ะโชคดีที่บริเวณนั้นมีสัญญาณโทรศัพท์จึงส่งข้อความไปหาท่านอาจารย์หมออดุลหรือนายแพทย์อดุลรัตนวิจิตราศิลป์อาจารย์เป็นศัลยแพทย์แห่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและเป็นกรรมการมูลนิธิหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวได้รู้จักกับอาจารย์ตอนไปออกหน่วยด้วยกันค่ะพอส่งอาการแล้วก็สัญญาณชีพไปให้อาจารย์อาจารย์ก็ให้เตรียมส่งผู้ป่วยลงมารับการรักษาทันทีโดยการวินิจฉัยเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นไส้ติ่งอักเสบค่ะหลังจากได้รับคำสั่งจากอาจารย์พวกเราเคลื่อนย้ายผู้ป่วยลงมารับการรักษาทันทีก่อนพาผู้ป่วยลงมาทางเจ้าหน้าที่จุดบริการบ้านบาเดได้โทรติดต่อประสานงานไปยังรพสตแม่ละเมิงเพื่อเตรียมรับผู้ป่วยและส่งต่อผู้ป่วยหนักไปยังโรงพยาบาลท่าสองยางโดยด่วนค่ะงานนี้ต้องขอชื่นชมทั้งกองร้อยทหารพรานที่3506ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งต่อผู้ป่วยและต้องขอชื่นชมรพสตแม่ละเมิงที่รับการประสานต่อได้อย่างรวดเร็วงานนี้ผู้ป่วยรอดปลอดภัยนะคะผลการรักษาจะเป็นอย่างไรต้องคอยติดตามในสัปดาห์หน้าแล้วค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณหมอยี่หว่านะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยด้วยนะคะให้การรักษาราบรื่น
2: เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับก็มาติดตามผลนะครับมาดูเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรปลูกข้าวกันบ้างนะครับชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคนนะครับก็คือกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3ได้เข้าช่วยเหลือสมาชิกโครงการนะครับแล้วก็เกษตรกรผู้ที่ปลูกข้าวในพื้นที่บ้านดอนม่วงพัฒนานะครับตำบลโพนทรายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารโดยได้นำองค์ความรู้นะครับจากการศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครมาถ่ายทอดนะครับแล้วก็ขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในพื้นที่โดยการทำนาแบบโยนกล้านะครับที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตประหยัดแรงงานแล้วก็ยังสามารถป้องกันปัญหาวัชพืชในนาข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: ค่ะเขาเรียกว่าทหารเนี่ยเคียงข้างกระดูกสันหลังของชาติเลยนะช่วยเหลือเกษตรกรปลูกข้าวนะคะโดยทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากครอบครัวสมาชิกเนี่ยแล้วก็สมาชิกโครงการรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะทางชุดปฏิบัติการก็เลยมีการจัดกำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระอีกทั้งก็เสริมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทหารกับประชาชนด้วยค่ะ
2: นะครับแล้วก็มาดูเรื่องของการยกระดับน้องคนเล็กของกองทัพบกนะครับน
1: ั่
2: นก
1: ็
2: คือทางกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17นะครับได้ฝึกขยายผลการกวาดล้างครูติดต่
1: อ
2: เป็นการเพิ่มทักษะยุทธวิธีนะครับระดับมืออาชีพให้กับทหารใหม่ผลัดที่1/69นะครับโดยมีการจัดฝึกขยายผลนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้แล้วก็ทักษะ สำหรับการฝึกในครั้งนี้นะครับหน่วยก็ได้จัดครูฝึกที่มีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชามาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้โดยเน้นนะครับการจำลองสถานการณ์จริงแล้วก็นำบทเรียนจากการรบมาประยุกต์ใช้ให้กับน้องๆทหารใหม่ได้เรียนรู้ยุทธวิธีต่างๆแล้วก็การเอาตัวรอดในสนามรบครับ
1: ครูฝึกที่เคยฝึกที่เคยทำประสบการณ์จริงมาเลยนะคะก็ครูฝึกนี้นะคะก็มีการเน้นย้ำในเรื่องของความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบพื้นที่การใช้อาวุธประจำกายอย่างปลอดภัยรวมถึงการประสานงานภายในชุดปฏิบัติการก็เพื่อให้ทหารใหม่เนี่ยนะคะเข้าใจว่าการกวาดล้างครูติดต่อเนี่ยไม่ได้อาศัยเพียงแค่กำลังกายแต่ต้องใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาแล้วก็การทำงานเป็นทีมด้วยค่ะ
2: นะครับพร้อมกันนี้นะครับชุดครูใน10ก็ยังได้ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตในสนามรบแล้วก็ความกล้าหาญเพื่อเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็นทหารสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆทหารใหม่ให้มีความภาคภูมิใจในตนเองนะครับที่ได้ทำหน้าที่ชายชาติทหารทั้งนี้นะครับการฝึกดังกล่าวก็เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกที่ต้องการที่จะยกระดับขีดความสามารถของทหารใหม่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งหวังนะครับให้น้องๆทหารใหม่ทุกนายนะครับได้เติบโตไปเป็นกำลังหลักของประเทศชาติและก็ประชาชนอย่างแท้จริงครับ
1: น้องๆดูเข้มแข็งกันมากเลยเอ้าโบกไม้โบกมือแล้วนะคะสำหรับทีมงานพี่เทพค่ะ
2: ก็หมดเวลานะครับสำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้นะครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษส่งสำนวนสั่งฟ้องผู้ต้องหา70รายในคดีหัวประมูลถนนในจังหวัดนครปฐมเชื่อมโยงเครือข่ายกำนันนกสักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
7: ยุงขยง
8: 1
7: แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
2: DSI ส่งสำนวนคดีหัวประมูลถนนนครปฐมฟ้อง70ผู้ต้องหาเชื่อมโยงคดีกำนันนกหลังสอบสวนพบขบวนการจัดหัว e-bidding เอื้อเอกชนชนะประมูล2โครงการถนนวงเงินรัฐคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
10: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ส่งสำนวนคดีหัวประมูลโครงการก่อสร้างถนนในจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นคดีต่อเนื่องเชื่อมโยงกับคดีกำนันนกหรือนายประวินให้อัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตพิจารณาสั่งฟ้องผู้ต้องหารวม70รายหลังการสอบสวนพบพฤติกรรมจัดหัวประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-building ในโครงการปรับปรุงถนน2โครงการโดยมีบริษัทเอกชนเป็นผู้ยื่นเสนอราคาและได้รับงานเพียงรายเดียวส่งผลให้รับความเสียหายเป็นวงกว้างโดยเมื่อวันที่8มกราคม2569พันตำรวจตรีจตุพลบงกชมาศรองอธิบดีดีเอสไอมอบหมายให้คณะพนักงานสอบสวนนำสำนวนคดีพิเศษจำนวน50แผ่นรวมกว่า 15,668 แผ่นพร้อมความเห็นสั่งฟ้องบริษัทปอพัฒนาลุ่งโรจน์ก่อสร้างจำกัดบริษัทปอรวีกนกก่อสร้างจำกัดและพวกรวม70รายส่งให้อัยการดำเนินการตามกฎหมายในข้อหาร่วมกันหัวประมูลเสนอผลประโยชน์และรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับสิทธิ์ทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมทั้งนี้ดีเอสไอได้ส่งตัวผู้ต้องหา66รายพร้อมสำนวนให้อัยการแล้วยกเว้นนายประวินหรือกำนันนกที่อยู่ระหว่างถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพและผู้ต้องหาอีก3รายที่ไม่มารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้ออกหมายจับไว้แล้วโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพงษ์ณภีประพฤติดีรายงาน
2: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดประกาศปิด5เส้นทางศึกษาธรรมชาติชั่วคราวเริ่มตั้งแต่วันนี้เหตุจากฝนตกหนักเสี่ยงอันตรายและทบทวนมาตรการความปลอดภัยหลังเหตุนักท่องเที่ยวพลัดหลงและเสียชีวิตคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
11: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดประกาศปิด5เส้นทางศึกษาธรรมชาติชั่วคราวเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเหตุมาจากฝนตกหนักทำให้เสี่ยงอันตรายและอยากให้ธรรมชาติฟื้นตัวพร้อมทั้งยังเป็นการทบทวนมาตรการความปลอดภัยและแนวทางการปฏิบัติหลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวพัดหลงและเสียชีวิตทั้งนี้เพื่อทบทวนปรับปรุงและกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติโดยมุ่งเน้นการกำหนดและชี้แจงกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติของไกด์นำเที่ยวและผู้ประกอบการให้มีความชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกันและปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดหลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุพัดหลงและเสียชีวิตบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาเจ็ดยอดและเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามีโอกาสฟื้นตัวและลด ผลกระทบในการดำรงชีวิตและเป็นการขยายพันธุ์สัตว์ป่าโดยเส้นทางธรรมชาติทั้งหมดประกอบไปด้วย5เส้นทางได้แก่เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขา7ยอดเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาลานหินไออุ่นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาล่อนนมสาวเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาหลักและเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติบ้านตระชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: ปิดท้ายที่ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเมืองพัทยาเปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกเวลาราชการระหว่างวันที่6ถึง28มิถุนายนนี้เพื่อสนับสนุนการจัดเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและมีประสิทธิภาพพร้อมเชิญชวนประชาชนที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุสูญหายชำรุดหรือมีความประสงค์จะทำบัตรใหม่ให้เข้ารับบริการภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาได้อย่างสะดวกและครบถ้วนในวันที่28มิถุนายนนี
8: ้อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: จบการเสน
13: อโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
14: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
16: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชา

0: สำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
2: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
3: Beautiful Music
2: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาชญากรสาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
10: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
15: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่1สื่อลามกหาไม่ยาก
2: อ้าวพี่หมอนวันนี้มาเช้าจังแฮ
3: วันเนี้ยฉันตื่นแต่มืดไปส่งเจ้ามีเข้าค่ายซัมเมอร์จ้ะปิดเทอมฉันไม่อยากให้ลูกอยู่บ้านหรอกนะเอาแต่นอนดูวิดีโอฉันละกลัวกลัวว่าสักวันจะกลับไปเจอลูกกำลังดูวิดีโอโป้อะ
2: เฮ้ยพี่หมอนคิดมากไปเปล่าเจ้ามิกอะเพิ่งจะ10กว่าเองนะ
3: คิดมากอะดีกว่าคิดน้อยนี่ยะเวลาฉันอ่านข่าวตำรวจจับพวกผลิตสื่อลามกได้วิดีโอโป้เป็นพันเป็นหมื่นแผ่นนะฉันน่ะสาบแช่งทุกทีเลยนะ
2: โถเจ๊แช่งยังไงอะเขาก็ขายกันอยู่ดีแหละพ่อแม่อย่างเราอะมัวรอให้เขาเลิกผลิตไม่ได้หรอกพี่ต้องหาทางป้องกันลูกเราเองเอางี้สิพี
3: ่ไม่ยะเธอจะชวนฉันไปถล่มร้านขายวิดีโอโป้หรือไง
4: ปัจจุบันนี้เราสามารถซื้อหาสื่อลามกต่างๆได้ง่ายแทบจะพอๆกับการหาซื้อหนังสือพิมพ์ที่สำคัญคือไม่มีการจำกัดอายุผู้ซื้อผลการสำรวจของสวนดุสิตโพพบว่าเด็กไทยส่วนใหญ่เคยเห็นและเคยดูสื่อลามกไม่ว่าจะเป็นวิดีโอโป๊ะเว็บไซต์โป๊ะภาพโป๊ะหรือหนังสือโป๊ะโดยผ่านช่องทางง่ายๆเช่นตามร้านเช่าและขายวิดีโอร้านหนังสือการ์ตูนร้านเช่าอินเทอร์เน็ตรวมทั้งในบ้านของตัวเองที่น่าตกใจคือมีเยาวชนที่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วเปิดไปเจอเว็บลามกโดยไม่ได้ตั้งใจถึงร้อยละ90
3: ตายละร้านเช่าวิดีโอเหรอร้านขายหนังสือการ์ตูนร้านโปรดของตามิกทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
2: อย่านะเจ๊อย่าชวนผมไปถล่มร้านนะเพราะมีวิธีที่ปลอดภัยกว่านั้นอยากรู้ไหมทำไง
3: รู้แล้วจ้า
5: สร้างความใกล้ชิดป้องกันลูกติดสื่อลามกไงล่ะ
4: ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงมหาดไทยเร่งปราบมาเฟียภูเก็ตเตรียมฟื้นคณะกรรมการปราบผู้มีอิทธิพลและเลขาสมช.ยอมรับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังเปราะบางสักครู่มาติดตามค่ะอะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่า

0: ตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริง
5: เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
6: ที่ทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินกลับมายังตึกไทยคู่ฟ้าก่อนยืนคุยกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยสีหน้าเคร่งเครียดโดยมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงความคืบหน้าการจัดการมาเฟียภูเก็ตเนื่องจากล่าสุดยังได้รับรายงานว่าปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขขณะที่นายพลพีเปิดเผยภายหลังการพูดคุยว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ไปดำเนินการสิ่งที่ยังค้างคายังไม่สำเร็จซึ่งจะลงไปบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งนี้มีรายงานด้วยว่านายกรัฐมนตรีเตรียมจะแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลโดยนายกรัฐมนตรีจะนั่งตำแหน่งประธานด้วยตนเองแต่จะมอบหมายให้นายพลพีเป็นผู้รับผิดชอบเหมือนกับที่นายชาดาไทเศษเคยได้รับหน้าที่ในขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเลขาสมช.ยอมรับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังเปราะบางหลังพบเครื่องรถถังประชิดแนวบอกรอประเมินท่าทีฮุนเซนย้ำทั้งสองชาติต้องยึดกรอบเจรจาหยุดยิงคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาภายใต้กรอบมนุษยสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสภายหลังจากกัมพูชาเดินหน้าใช้กลไกประนีประนอมภาคบังคับโดยระบุว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งกำลังดำเนินการพิจารณารายละเอียดและเตรียมความพร้อมในทุกมิติส่วนความเคลื่อนไหวบริเวณแนวชายแดนหลังมีรายงานว่ากัมพูชาได้รับมอบรถถังจากจีนและมีการเคลื่อนย้ายเข้ามาในพื้นที่ใกล้ชายแดนไทยนั้นนายชัดชัยยอมรับว่าเป็นประเด็นที่ฝ่ายไทยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ยังมีความเปราะบางแม้ขณะนี้ทั้งสองฝ่ายยังคงยึดมั่นตามข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ตกลงร่วมกันไว้แม้จะมีเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันในบางพื้นที่แต่ยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและบริหารจัดการได้โดยหน่วยงานในพื้นที่ยังสามารถใช้กลไกการพูดคุยเพื่อคลี่คลายสถานการณ์และทำให้การดำเนินงานต่างๆเดินหน้าต่อไปได้สำหรับกรณีที่ฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาระบุว่าจะใช้กลไกการเจรจาและกำลังทหารในการทวงคืนดินแดนจากไทยนั้นนายชัดชัยระบุว่าเข้าใจว่าเป็นการแสดงความเห็นในบริบทของฝ่ายกัมพูชาขณะที่ฝ่ายไทยมีแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมตามที่นายกรัฐมนตรีได้แสดงจุดยืนไว้ก่อนหน้านี้ทั้งนี้ยอมรับว่ายังไม่สามารถประเมินได้ชัดเจนว่าฮุนเซนจะดำเนินการตามถ้อยแถลงดังกล่าวจริงหรือไม่แต่ยืนยันว่าฝ่ายไทยมีความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องและจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องพร้อมย้ำว่าข้อตกลงหยุดยิงยังคงเป็นกรอบสำคัญที่ไทยและกัมพูชาต้องยึดถือร่วมกันต่อไปนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
8: ติดอะไรหรือคิดไม่ออกให้บอกเลยอย่าค้างค้างเพราะเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเอานะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานี
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
11: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
2: เรารักสุขภาพ
1: วันนี้เสนอตอนจำเป็นแค่ไหนใช้ยาลดความอ้วนฟิตจริงๆเลยนะครับคุณเป้ง
3: ก็ฉันอยากผอมนี่
1: เห็นสาวๆหันมากินยาลดความอ้วนคุณเป้งไม่เอาบ้างเหรอครับ
3: ไม่ล่ะผอมแบบสุขภาพดีดีกว่าอ่ะเต้นไปเร็วอย่าอู้1 2 3เอ้า1 2 3
4: คุณแป้งเธอก็ตัดสินใจถูกแล้วค่ะที่ไม่พึ่งยาลดความอ้วนสาวๆสมัยนี้ที่อยากผอมเร็วแล้วกินยาลดความอ้วนนั้นต้องเสี่ยงกับอันตรายที่จะเกิดกับร่างกายเช่นอาการปวดหัวนอนไม่หลับกระวนกระวายหัวใจเต้นเร็วปากแห้งเหงื่อออกคลื่นไส้แล้วถ้าไปหยุดยาทันทีก็จะมีภาวะทางจิตหวาดระแวงประสาทหลอนนะคะที่สำคัญถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการกินแถมขี้เกียจออกกำลังกายหยุดยาเมื่อไหร่ก็กลับมาอ้วนได้อีกเมื่อนั้นนะคะ
1: ค้นหาคำตอบปลอดภัยบริโภคโทรสายด่วนอย.1556นะครับ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วานจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพูดจนลิงหลับครับการสื่อสารผ่านวาทะจะเกิดผลก็เพราะคนวิเคราะห์ให้เหมาะสมคำนึงถึงโทษภัยในคารมคนชื่นชมในวาทีเพราะมีคุณพูดมากพูดน้อยคอยกำกับพูดจนลิงหลับสำนวนคุ้นพูดชอดชอดทั้งทีให้มีบุญควรการุณผู้ฟังระวังคำน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพูดจนลิงหลับความหมายคือพูดมากหรือพูดชอดชอดโดยที่ทำให้ผู้ฟังเคลิบเคลิ้มจนหลับไปการพูดมากพูดน้อยไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเนื้อหาสาระในคำพูดที่พูดออกไปสื่ออะไรถึงผู้ฟังผู้ฟังฟังแล้วคิดตามเกิดประโยชน์หรือมีโทษอย่างไรหรือไม่การสื่อสารมีหลายช่องทางการพูดก็เป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารซึ่งเป็นการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติที่สุดไม่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรต่างๆเพียงแค่มีความคิดมีปากแล้วก็เปล่งคำออกมาการที่จะเปล่งถ้อยคำออกมาก็ย่อมที่จะมีสิ่งที่คอยบงการก็คือจิตใจจิตใจที่คิดดีก็ส่งผลให้คำพูดนั้นดีงามตามไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าความคิดติดลบความคิดถูกครอบงำด้วยความโกรธเป็นต้นคำพูดที่ออกไปก็จะหุนหันผันแล่นกลายเป็นคำพูดหยาบคายคำพูดที่ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้ฟังได้เป็นอย่างมากซึ่งก็เป็นไปในด้านลบมากกว่าที่จะเป็นด้านบวกการพูดแบบชวนให้ผู้ฟังเคลิบเคลิ้มเช่นในภาคของการแสดงหรือภาคของการทอล์กโชว์หรือพูดเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินเจริญใจในรูปแบบต่างๆมองในแง่ที่ดีก็คือทำให้เกิดความสุขจากการได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่ผู้พูดได้ตระเตรียมให้นำมาพูดให้ฟังแต่ถ้าจะให้ดียิ่งไปกว่านั้นก็คือผู้ฟังเองมีการตระเตรียมการนึกถึงประโยชน์ที่ผู้ฟังจะได้รับอันเนื่องมาจากเรื่องที่นำมาเล่าสู่กันฟังนั้นถ้าหากว่าฟังแล้วเกิดเห็นโทษเห็นภัยของความชั่วเห็นโทษเห็นภัยของบาปกรรมแล้วก็ตั้งใจเลิกหรือเว้นจากบาปกรรมทั้งหลายก็เป็นบุญแก่ผู้พูดแต่ถ้าผู้พูดมุ่งความสนุกสนานเพียงอย่างเดียวให้เกิดความเพลิดเพลินอย่างเดียวโดยที่ไม่คำนึงถึงว่าเรื่องราวที่พูดนั้นอาจจะมีถ้อยคำที่เข้าข่ายเพ้อเจ้อเข้าข่ายหยาบคายเข้าข่ายว่าทำลายสามัคคีหรือบางคนอาจจะขำแต่อีกบางคนอาจจะขำไม่ออกอย่างนี้เป็นต้นก็ควรจะต้องระมัดระวังครับเพราะว่าคำพูดที่พูดออกจากปากไปแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขได้จะพูดใหม่ก็พูดไม่ได้แล้ว
1: ข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีบอกไม่น่ากังวลหลังจีนส่งรถถัง T-59D ให้กัมพูชายันกองทัพไทยมีความพร้อมขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตือนกัมพูชาคิดให้ดีหากจะใช้กำลังสักครู่มาติดตามค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ทางการจีนส่งรถถัง T-59D ให้กัมพูชาว่าไม่มีอะไรน่ากังวลหรือไม่เนื่องจากการส่งรถถังครั้งนี้มีจำนวนเกือบร้อยคันนายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยและไม่น่ากังวลเพราะเรื่องนี้กองทัพไทยมีความพร้อมอยู่แล้วด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแจงปมจีนส่งรถถังให้กัมพูชาเป็นดีลเก่าพร้อมเตือนฮุนเซนถ้าจะใช้กำลังต้องคิดให้ดีขอคนไทยเชื่อมั่นกองทัพพร้อมตลอดเวลาคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่ทางการจีนได้เข้าพบหลังส่งรถถัง T-59D ให้กับกัมพูชาจำนวน39คันว่าเมื่อวานได้มีการประชุมกับนายกรัฐมนตรีที่เวียดนามมีโอกาสพบปะพูดคุยกับรัฐมนตรีกลาโหมของเวียดนามรวมไปถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งเพื่อกระชับความสัมพันธ์ส่วนกรณีที่จีนส่งมอบรถถังให้กัมพูชาทางการจีนอธิบายเรื่องนี้ให้กับฝ่ายไทยอย่างไรนั้นพลโทอดุลระบุว่าจีนและกัมพูชาได้มีการฝึกร่วมกันมานานซึ่งก็เป็นรถถังรุ่นเก่าที่จีนได้รีโนเวทขึ้นมาใหม่ขณะเดียวกันไทยก็ทราบว่าทางการกัมพูชามียุทโธปกรณ์ใหม่ที่จะเข้ามาในการป้องกันประเทศด้วยแต่ยังไม่ได้มีการส่งมอบเช่นเรือซึ่งเราไม่ได้ประมาทส่วนการส่งมอบครั้งนี้จะมีผลต่อการป้องกันชายแดนหรือไม่เพราะตามสัญญาจะมีการส่งมอบรถถังอีก93คันเรื่องนี้พลโทอดุลระบุว่าต้องดูว่ากัมพูชานำไปไว้ที่ไหนตอนนี้ทางการข่าวรับทราบมาว่ามีการนำเข้ามาที่ท่าเรือกัมพูชาแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาที่ชายแดนเพราะขณะนี้เรามีจอยสเตทเมนต์ร่วมกันในเรื่องของการนำยุทโธปกรณ์และกำลังเข้ามาในพื้นที่ขณะที่การหารือกับจีนในประเด็นนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่พลโทอดุลระบุว่าหลังจากนี้ตนน่าจะได้เดินทางไปพบปะพูดคุยโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ซึ่งก็ต้องพบกับทุกประเทศที่เป็นมิตรกับประเทศไทยอยู่แล้วดุวัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีที่มาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปว่าไม่ได้นิ่งนอนใจจึงได้มีการประสานเพื่อขอหารือกับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างถาวรแล้วโดยตนขอให้มีการกำหนดวันเจรจาเพื่อที่จะเดินทางไปหารือตามคำเชิญของมาเลเซียพร้อมเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาร่วมกันและทำให้กุ้งไทยสามารถกลับมาส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียได้อีกครั้งสำหรับแนวทางการไปเจรจานายสุริยะระบุว่าได้รับรายงานว่าที่ผ่านมามาเลเซียปฏิเสธการเจรจาเบื้องต้นจึงได้ทำหนังสือไปยังมาเลเซียเพื่อให้ขอให้ยกเลิกคำสั่งระงับก่อนพร้อมขอให้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียสั่งการเจ้าหน้าที่เพื่อเดินหน้าเจรจาในเรื่องนี้พร้อมย้ำว่าเรื่องนี้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายดังนั้นในระดับนโยบายก็น่าจะเป็นไปได้ที่จะจบ
5: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาร้าก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันช้ำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: พรหมลิขิตมีที่มาของคำอย่างไรพรหมลิขิตประกอบด้วยคำว่าพรหมกับคำว่าลิขิตคำว่าพรหมเขียนพอพานรอเรือหอหีบมอม้าหมายถึงพระพรหมเทพเจ้าผู้สร้างคือผู้สร้างสิ่งต่างๆในโลกคำว่าลิขิตเขียนลอลิงสระอิขอไข่สระอิตอเต่าแปลว่าเขียนพรหมลิขิตจึงแปลว่าพระพรหมเขียนไว้หมายถึงความเป็นไปของคนที่พระพรหมได้กำหนดไว้ให้แต่มักจะเน้นการกำหนดว่าผู้ใดจะเป็นคู่ครองของผู้ใดทั้งนี้เป็นไปตามความเชื่อว่าผู้ที่เป็นเนื้อคู่เป็นคู่ครองกันเท่านั้นที่จะได้มาพบมารักและได้เป็นสามีภรรยากันคนที่ไม่ใช่เนื้อคู่พรหมก็จะไม่ลิขิตให้มาพบกัน
0: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข023560466-70หรือที่www.roin.go.th
2: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม
9: ่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
10: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
12: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
13: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
14: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
15: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
13: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
16: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะครม.ไฟเขียวมาตรการรับฤดูฝนปี2569เร่งจัดการพื้นที่ก่อนเกิดภัยลดผลกระทบประชาชนและคณะผู้แทนพิเศษแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้หารือนัดแรกคาดคุยมาตรการรับมือสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นถี่ในพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
5: จริง
4: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Be Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
5: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
4: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
6: ทำที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
2: คณะรัฐมนตรีไฟเขียวมาตรการรับฤดูฝนปี2569เน้นการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และการบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้ามากขึ้นคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
9: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี69ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.เสนอพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและรายงานผลให้กนช.ติดตามประเมินผลต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงโดยบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานภายใต้9มาตรการสำคัญได้แก่การคาดการณ์ชี้เป้าแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ฝนและสถานการณ์น้ำและฝนทิ้งช่วงทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำทั้งระบบเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำตรวจสอบความมั่นคงความปลอดภัยของคันกั้นน้ำเขื่อนทำนบและผนังกั้นน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนเกิดภัยซักซ้อมแผนเผชิญเหตุสำหรับมาตรการปี69มีการปรับปรุงจากปีที่ผ่านมาเน้นการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้ามากขึ้นทั้งการเฝ้าระวังพื้นที่เปราะบางเช่นโรงพยาบาลสถานดูแลผู้สูงอายุชุมชนเสี่ยงภัยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานการจัดทำจุดเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าและเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยอย่างเป็นระบบยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: คณะผู้แทนพิเศษแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ถกนัดแรกจับตาขอมาตรการรับมือสถานการณ์ความไม่สงบหลังเหตุขออภัยค่ะหลังเหตุรุนแรงเกิดถี่ในพื้นที่ขณะที่วันนอเลี่ยงตอบปมเชื่อมโยงการเดินหน้าเจรจาสันติสุขด้านฝ่ายความมั่นคงเผยอาจมีคำสั่งเบื้องต้นจากที่ประชุมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
10: ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมีการประชุมคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งแรกของปี2569โดยมีนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและผู้แทนเหล่าทัพรวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วมประชุมโดยก่อนการประชุมผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาถึงสาเหตุในช่วงที่เกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ่อยครั้งขึ้นโดยตอบเพียงสั้นๆว่าต้องถามเจ้าหน้าที่ส่วนคำถามว่าการก่อเหตุที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการเดินหน้าเจรจาสันติสุขหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอมไม่ได้ตอบคำถามก่อนเดินเข้าห้องประชุมทันทีด้านนายพัศกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคงเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมีข้อสั่งการหรือแนวทางเบื้องต้นออกจากที่ประชุมส่วนรายละเอียดจะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ชี้แจงสำหรับการประชุมครั้งนี้ถูกจับตามองอาจมีการกำหนดมาตรการหรือแนวทางเพิ่มเติมในการดูแลสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะหลังนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ส สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งกู้ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 บริเวณนอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์ออกจากซากปรักหักพังของร้านสะดวกซื้อที่พังถล่มลงมาขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็น46คนแล้วขณะเดียวกันจำนวนผู้สูญหายก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก4คนเป็น17คนทั้งนี้ทางการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระบุว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดดาวาวออคซิเดนทัลซึ่งส่วนใหญ่เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มและอาคารพังถล่มจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
7: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: พรหมลิขิตมีที่มาของคำอย่างไรพรหมลิขิตประกอบด้วยคำว่าพรหมกับคำว่าลิขิตคำว่าพรหมเขียนพอพานรอเรือหอหีบมอม้าหมายถึงพระพรหมเทพเจ้าผู้สร้างคือผู้สร้างสิ่งต่างๆในโลกคำว่าลิขิตเขียนลอลิงสระอิขอไข่สระอิตอเต่าแปลว่าเขียนพรหมลิขิตจึงแปลว่าพระพรหมเขียนไว้หมายถึงความเป็นไปของคนที่พระพรหมได้กำหนดไว้ให้แต่มักจะเน้นการกำหนดว่าผู้ใดจะเป็นคู่ครองของผู้ใดทั้งนี้เป็นไปตามความเชื่อว่าผู้ที่เป็นเนื้อคู่เป็นคู่ครองกันเท่านั้นที่จะได้มาพบมารักและได้เป็นสามีภรรยากันคนที่ไม่ใช่เนื้อคู่พรหมก็จะไม่ลิขิตให้มาพบกัน
0: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข023560466-70หรือที่www.royin.go.th
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

ด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร
1: จะโทรมาหา

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับประทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
4: ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ฉันได้แล้ว
6: ผมก็ได้
2: ป้าก็ได
7: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
8: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เลขาสมช.ยอมรับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังเปราะบางหลังพบเพิ่มรถถังประชิดแนวรอประเมินท่าทีฮุนเซนย้ำทั้งสองชาติต้องยึดกรอบเจรจาหยุดยิงแก้ปัญหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแจงปมจีนส่งรถถังให้กัมพูชาเป็นดีลเก่าใช้ซ้อมรบเตือนฮุนเซนถ้าจะใช้กำลังต้องคิดให้ดีขอคนไทยเชื่อมั่นกองทัพไทยพร้อมตลอดเวลาขณะที่นายกรัฐมนตรีบอกไม่กังวลเพราะกองทัพไทยมีความพร้อมอยู่แล้วคณะรัฐมนตรีไฟเขียวมาตรการรับฤดูฝนปี2569ป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนเน้นการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้ามากขึ้นทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำทั้งระบบปปช.เปิดเซฟบิ๊กป้อมหลังพ้นเก้าอี้ส.ส.รวย86ล้านหนี้สิน757บาทแจ้งสถานภาพโสดสนิทมีที่ดินรถหรู7คันแหวน9วงนาฬิกา1เรือนนายกรัฐมนตรีย้ำความร่วมมือตำรวจไทยและ FBI ผนึกกำลังปราบอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์เดินหน้าสร้างเครือข่ายความมั่นคงรับมือภัยคุกคามยุคใหม่ด้านรองผู้อำนวยการ FBI แถลงข่าวผ่านระบบออนไลน์เกี่ยวกับความพยายามของ FBI ในการปราบปรามสูงสแกมเมอร์ซึ่งมีชาวอเมริกันตกเป็นเหยื่อเผยประสานงานหลายประเทศและร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับตำรวจไทยในการปราบปรามศูนย์สแกมเมอร์ย้ำภัยคุกคามเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคนี้เท่านั้นแต่ยังส่งผลไปถึงสหรัฐและทั่วโลกด้วยนายกรัฐมนตรีสั่งมหาดไทยเร่งปราบมาเฟียภูเก็ตเตรียมฟื้นคณะกรรมการปราบผู้มีอิทธิพลนั่งตำแหน่งเป็นประธานด้วยตนเองหลังได้รับรายงานว่าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข DSI ส่งสำนวนคดีหัวประมูลถนนนครปฐมฟ้อง70ผู้ต้องหาเชื่อมโยงคดีกำนันนกหลังสอบสวนพบขบวนการจัดหัว e-bidding เอื้อเอกชนชนะประมูล2โครงการถนนวงเงินรัฐราคาทองวันนี้ร่วงแรงเปิดตลาดลดลง 1,900 บาทและตลอดวันผันผวนต่อเนื่องปรับราคาแล้วมากกว่า35ครั้งล่าสุดเวลา 16:13 นสมาคมค้าทองคำรายงานปรับลดลงรวมแล้ว 2,350 บาทส่งผลทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 64,850 บาทขายออก 65,050 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 63,550 บาท72สตางค์ขายออก 65,850 บาทสุภจีรับปมมาเลเซียแบนกุ้งไทยมีปัญหาเตรียมยกระดับถึง WTO และระดับของอาเซียนหากเจรจาเหลวเพื่อให้ตอบโต้ทางการค้ากันอย่างถูกต้องพร้อมเร่งหาตลาดใหม่ช่วยกระจายกุ้งขณะที่สุริยะเตรียมบินไปเจรจากับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรมาเลหวังปลดล็อกคำสั่งระงับกกร.ปรับ GDP ปี69ขยายตัว 1.6 ถึง 2% จากเดิม 1.2 ถึง 1.6% หลังส่งออก4เดือนแรกโตแรง 18.9% โครงการไทยช่วยไทยพลัสหนุนใช้จ่ายในประเทศ พร้อมจับตาความเสี่ยงพลังงานจากตะวันออกกลางชี้ไทยยังมีน้ำมันสำรองเพียงพอ109วันวราวุธแจงปมอนุญาตเปิดโรงงานซินเคยหยวนสตีลย้ำเป็นอำนาจอธิบดีกรมโรงงานชี้บริษัททำครบเงื่อนไขตามกฎหมายเตรียมแจงรายละเอียดต่อฝ่ายค้านในสภาพรุ่งนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดประกาศปิด5เส้นทางศึกษาธรรมชาติชั่วคราวเริ่มตั้งแต่วันนี้เหตุฝนตกหนักเสี่ยงอันตรายและให้ธรรมชาติฟื้นตัวพร้อมทบทวนมาตรการความปลอดภัยและแนวทางปฏิบัติหลังเหตุนักท่องเที่ยวพัดหลงและเสียชีวิตสปสช.แจงดราม่าแจกฮอร์โมนข้ามเพศสิทธิ์บัตรทองชี้ผ่านทุกขั้นตอนแล้วแนะหากค้านต้องใช้ข้อมูลวิชาการชี้ให้เห็นว่ามาตรการดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่คุ้มค่าไม่ใช่ความรู้สึกศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีส่งยาต้านพิษในระบบสปสช.ช่วยผู้ป่วยเหตุร้านก๋วยเตี๋ยวอุดร
6: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือ
9: Beautiful Music Beautiful Songs for you
10: suchardradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
11: Beautiful Music
12: สนับสนุนโดย
13: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Daddy's Home เสียงการขับร้องของ Chef and the Limelight เป็นงานการประพันธ์ของ James Chef Shepard ร่วมกับ Clarence Bassett และ Charles Baker Vils ก่อนจะมารวมกันในนามของ Chef and the Limelight James Chef Shepard ก็เคยเป็นสมาชิกของวง Heartbeat The Heartbeat เป็นวงที่มีชื่อเสียงมาจากเพลง A Thousand Miles Away ส่วน Clarence Bassett และ Charles Bakersville คู่นี้ก็เคยเป็นสมาชิกของวง The Videos ซึ่งก็เป็นวงในแนวดูวอปเช่นกันแต่ในที่สุดพวกเขาก็มารวมตัวกันในนามของ Chef and the Limelight เราจะเห็นได้นะครับว่าเพลงที่เขาแต่งร่วมกันเพลงนี้ Daddy's Home ทำจบเลยก็คือ I'm Not A Thousand Miles Awayตามปกติแล้วเรารู้ว่าคำนี้ Daddy หมายถึงคุณพ่อ Daddy's home ก็คุณพ่อกลับมาบ้านแล้วแต่ในตอนที่เขาแต่งในยุคนู้นเนี่ยนะครับ2504หรือ1961เพลงนี้แต่งให้กับคนรักซึ่งในยุคนู้นเขาก็จะเรียกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยแต่ว่าใช้คำว่า Daddy เหมือนกับบ้านเราที่เวลามีลูกคุณพ่อคุณแม่ก็จะเรียกแทนลูกนู่นนี่นั่นโน่นฝ่ายคุณสามีก็จะเรียกภรรยาว่าแม่อย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงุ้นประมาณนั้นตัวผมเองเนี่ยไม่รู้จักเพลงนี้ในเวอร์ชันของ Cliff Richard แล้วก็มิวสิกวิดีโอเนี่ยเราจะเห็นว่ามีสาวน้อยเป็นลูกสาวตัวเล็กๆเราก็จะเข้าใจว่าเพลงนี้ร้องให้กับลูกสาวก็ตีความได้ทั้งสองแบบนะครับแต่แบบดั้งเดิมนั้นก็คือจะบอกกับคนรักหวานใจว่า

าจะ12ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง Beautiful Music ขอน้อมนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านและเรื่องราวที่เกี่ยวกับการสถาปนาพระบรมราชินีนาถมาเล่าสู่คุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้เราไปอ่านพระราชหัตถเลขาหรือจดหมายส่วนพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่5ที่พระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาพองศีพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกในคราวเสด็จประพาสยุโรปความเดิมตอนที่แล้วเราอ่านพระราชหัตถเลขาถึงตอนที่จะเสด็จออกจากสิงคโปร์และได้ทรงปารภถึงบุคคลท่านนู้นท่านนี้วันนี้จะไปอ่านสำเนาว่ามีผู้ใดบ้างนะครับที่ตามเสด็จและรับใช้ถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทสำเนาหน้าที่แห่งผู้ที่ตามเสด็จพระราชดำเนินทวีปยุโรปศก116 1พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นสรรพศาสตร์สุภกิจมีหน้าที่จัดของพระราชทานและดูกับข้าวไทยเขียนอย่างของที่จะสั่งให้ทำตรวจการฝีมือช่างที่ควรซื้อ2พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นสมมติอมรพันธ์มีหน้าที่รักษาหนังสือต่างๆที่ต้องการจะอ้างถึงรักษาพระราชลัญจกรทำดิปโลมาแปลและเข้าโค้ดตัวเลขไพรเวทไปมากับกรุงเทพการจ่ายเงินทั้งปวงเบ็ดเสร็จ 3. พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นมหิดศรราชหฤทัยเป็นพนักงานบังคับการทั้งปวงทั่วไปเป็นต้นว่าที่อยู่ที่กินนัดเวลากำหนดควรไปเวลาใดแห่งใดผู้ใดควรอยู่ผู้ใดควรไปวินิจฉัยแก้ขัดข้องบรรดาที่จะเกิดขึ้นทุกอย่าง 4. พระยาศรีสุริยราชวรานุวัฒน์เป็นพนักงานรักษาพระชัยแลพระแสงแลเครื่องราชูปโภคเครื่องแต่งตัวของกลางซึ่งสำหรับจ่ายแลเป็นผู้กะห้องที่อยู่แลอยู่เฝ้าประจำในเวลาที่มีผู้มาเฝ้า 5. พระยาศรีหราชเดโชเป็นผู้คอยรับแขกก่อนเวลาเฝ้าแลไปเยี่ยมตอบแก้คำพูดอังกฤษไม่เป็นภาษา 6. พระยาสลิดพจนกรเป็นผู้ทำจดหมายเหตุระยะทางเป็นใบบอกส่งกรุงเทพเป็นผู้สำหรับรวบรวมราชการซึ่งเกี่ยวด้วยต่างประเทศซึ่งจะต้องอ้างถึงรวบรวมหนังสือพิมพ์บรรดาที่กล่าวถึงการเสด็จครั้งนี้รวบรวมบรรดาหนังสือ address และคำตอบที่จะมีและเป็นพนักงานสำหรับมีหนังสือนัดหมายกับผู้ใดผู้ใดทั่วไปมีเรื่องขอเข้าเฝ้าเป็นต้นและเป็นพนักงานสำหรับรับแขกเฝ้ารวมหน้าที่กับพระยาศรีหราชเดโช 7. พระยาอินทรเดชเป็นหน้าที่ตามเสด็จประจำพระองค์และเป็นพนักงานเก็บรวบรวมรูปต่างๆซึ่งจะซื้อหรือผู้หนึ่งผู้ใดถวาย 8.เจ้าหมื่นเสมอใจราชเป็นพนักงานเรื่องอาหารทั้งส่วนที่จะให้มีบริบูรณ์และกำหนดเวลาและให้ได้กินทั่วกันด้วยเป็นพนักงานส่งของเก่าที่ชำรุดไปตามห้างเพื่อจะซ่อมแซมใหม่และจะซื้อของเครื่องที่ต้องพระราชประสงค์ใช้สอยเช่นยาสูบกล้องเป็นต้นพร้อมทุกอย่าง 9. นายจ่ายยวดเป็นพนักงานจัดเครื่องแต่งพระองค์และเครื่องใช้ทุกอย่างส่วนในพระองค์10. นายกวดเป็นพนักงานจัดแลเก็บหนังสือสมุดต่างๆเก็บบรรดาการ์ดเชิญและโปรแกรมและเป็นพนักงานตั้งเครื่องในที่พระบรรทมร่วมหน้าที่นายจ่ายวด 11. นายสุจินดานายพินัยราชกิจหน้าที่ถวายอยู่งานนวดและเป็นธุระในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกยาเธอและเป็นพนักงานช่วยนายจ่ายวดในการขนเครื่องด้วย12. นายเพิ่มเป็นหน้าที่พนักงานวิ่งเต้นรับใช้การต่างๆในกองมหัดเล็กคราวต่อไปเราจะไปอ่านพระราชหัตถเลขากันต่อนะครับการทรงพระราชหัตถเลขาหรือจดหมายในพระองค์ทรงนิพนธ์ทุกวันแต่ว่าก็ต้องไปถึงเมืองท่าที่ใดที่หนึ่งถึงจะส่งกลับเข้ามากรุงเทพได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นชุดๆนะครับเราเพิ่งจบชุดแรกเดี๋ยวคราวหน้าเราจะไปอ่านชุดที่2อีก3เพลงที่ขึ้นอันดับเป็นเพลงฮอตท็อปฮิตที่สุด100เพลงของปีพ.ศ. 2504หรือ1961ที่จะพาคุณไปฟังเริ่มที่เสียงของหวานใจวัยรุ่นในยุคนั้นเลยทีเดียวท่านเป็นทั้งนักร้อง

ดงเป็นพระเอกภาพยนตร์ด้วยแพทบูนปัจจุบันท่านอายุ92แล้วนะครับวันนี้เราจะฟังเพลง Moody River ที่เล่าเรื่องราวของชายหนุ่มที่นัดจะไปเจอกับแฟนสาวริมแม่น้ำในบ่ายเย็นวันเสาร์แต่พอไปถึงก็เห็นจดหมายกับถุงมือของสาวเจ้าอยู่ใต้ต้นโอ๊กสถานที่นัดพบแล้วเมื่อนำจดหมายมาอ่านก็ได้พบความจริงว่าสาวเจ้านั้นแอบนอกใจแล้วก็ทนไม่ได้กับความผิดพลาดของตัวเองคือรู้สึกละอายใจมากที่นอกใจเขาแต่ในที่สุดสาวเจ้าก็เลยต่อด้วยการกระโดดลงไปในแม่น้ำจบชีวิตของเธอลงเพลงนี้โด่งดังไปทั่วโลกนะครับเคยอยู่บนอันดับหนึ่งในแคนาดาในนิวซีแลนด์เป็นอันดับหนึ่งบน US Billboard Hot 100ลำดับ4บน US Adult Contemporary ในอังกฤษนั้นอยู่ในอันดับที่18ในช่วงเวลานู้น2504-2500เรื่อยๆมานะครับผมก็ไม่รู้ว่าการนิยมใช้ปฏิทินที่ติดข้างฝาเนี่ยมันค่อยๆเฟดหายออกไปเมื่อไหร่แต่เมื่อก่อนนู้นเราก็จะได้เห็นภาพของดารานักร้องหรือบุคคลคนดังในสังคมส่วนใหญ่ก็จะเป็นดารานางแบบอะไรแบบนี้นะครับที่เขานิยมเอามาทำเป็นปฏิทินกันเราจะไปฟังเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์และขับร้องของนิวชิดาก้านิวชิดาก้าแต่งเพลงนี้ร่วมกับฮาวเวิร์ดกรีนฟิลด์กับเพลง Calendar Girl เป็นเพลงฮิตลำดับที่6ของนิวชิดาก้าในรอบ2ปีก็อยู่บนอันดับ4ของ US Billboard Hot 100และ US Cashbox Top 100ในประเทศอังกฤษเพลงนี้อยู่ในอันดับที่8นะครับนิวซีแลนด์อยู่อันดับที่7ที่ญี่ปุ่นและที่แคนาดาเพลงนี้อยู่ในอันดับที่1และอันดับ3ในออสเตรเลียเราจะปิดท้ายช่วงนี้ด้วยเสียงของทิมมี่ยูโรนักร้องสาวผู้ได้รับฉายาว่า The Little Girl with the Big Voice จากชิคาโกอิลลินอยเห็นชื่อตอนแรกผมว่าเป็นญี่ปุ่นหรือเปล่าเนาะทิมมี่ยูโรแต่จริงๆแล้วท่านเป็นอเมริกันเชื้อสายอิตาลีนะครับโรสแมรี่วิกตอเรียยูโรคือชื่อเต็มๆทิมมี่ยูโรจัดว่าเป็นหนึ่งในบรรดา Blue Eyed Soul ในยุคแรกๆเลยทีเดียวท่านจะมากับเพลง Hurt ซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของจิมมี่เครนกับอัลจาคอบส์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2497นะครับแต่เวอร์ชันของจิมมี่ยูโรในปี2504เพลงนี้ไปฮิตมากๆแล้วก็ไปถึงอันดับ4บน Billboard Hot 100แล้วก็อยู่บนอันดับ2ของ Billboard Easy Listening Chartอันดับที่22บน R&B Chart Hurt เพลงนี้ถูก cover โดยศิลปินหลากหลายรวมทั้ง Elvis Presley ส่วนตัวแล้วผมรู้จักเพลงนี้จากเวอร์ชันของ The Manhattans ในปีพ.ศ. 2519จัดไปทั้ง3เพลงในช่วงนี้นะครับ Pat Boone กับ Moody River New Sidaka กับ Calendar Girl Timmy Euro กับ Hurt

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Musicคุณผู้ฟังครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวางกูลในบ่ายเย็นวันพุธที่เราอยู่กับเพลงฮอตท็อปฮิต100เพลงของปีพ.ศ. 2504หรือ1961เรานำเพลงป๊อปที่สุดของปีนั้นมาให้คุณได้ฟังกันหลากหลายศิลปินที่ถึงแม้ว่าเราจะเกิดไม่ทันในช่วงเวลานั้นนะครับแต่เราก็ยังได้ยินชื่อเสียงและผลงานของท่านในยุคต่อๆมาซึ่งณปัจจุบันนี้ก็จะลืมเลือนกันไปหาฟังยากมากๆแต่เพลงต่างๆเหล่านี้ล่ะครับเมื่อคุณได้ฟังแล้วจะนำความทรงจำดีๆที่เราเคยมีอยู่ในช่วงหนึ่งของชีวิตเหมือนเราได้นั่งไทม์แมชชีนกลับไปสู่ช่วงเวลานั้นเลยทีเดียวในแต่ละวัน Beautiful Music เตรียมเอาไว้ประมาณ16เพลงนะครับที่จะให้คุณได้ฟังกันแต่ว่าเวลาในการออกอากาศของเรานั้นมีเพียงแค่1ชั่วโมงก็จะไม่ค่อยพอหรอกรวมทั้งที่ผมจะเล่าเกร็ดอะไรต่างๆนานาก็จะเลยเวลาเข้าไปเยอะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังให้ครบจบทุกเพลงแล้วก็ต้องที่ suchartradio.com suchartradio.com ไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรไม่หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตเข้าถึงได้ทุกเมื่อจะตีหนึ่งตีสองนึกขึ้นออกเวลาไหนก็เข้าไปฟังได้เลยนะครับแล้วเรายังมีรายการย้อนหลังให้คุณได้ฟังแบบเพลินๆไปเรื่อยๆเหมือนมีคนมาคุยเป็นเพื่อนตลอดเพราะว่าเราจัดมาปีนี้เข้าสู่ปีที่5แล้วนะครับ Beautiful Music นอกจากนั้น Beautiful Music ยังขอเริ่มรณรงค์ให้คุณผู้ฟังเนี่ยเราได้กลับมาใช้สมองของเรากับการสื่อสารด้วยการเขียนจดหมายมาคุยกันเดี๋ยวนี้วิชาลิงความก็ไม่มีแล้วการสื่อสารด้วยการเขียนทักษะแบบนี้ก็จะหายไปเรื่อยๆนะครับยิ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี AI อะไรต่างๆเข้ามาทำให้มนุษย์ของเราเนี่ยคิดประมวลผลวิเคราะห์แยกแยะอะไรต่างๆลดน้อยลงไปเยอะเพราะเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้มาช่วยได้ดังนั้นการเขียนจดหมายจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยพยุงสมองของคุณนั้นไม่ให้เสื่อมไปก่อนกาลเวลาจะเขียนเล่าเรื่องประสบการณ์เรื่องอะไรต่างๆนานานะครับมุมมองในเรื่องต่างๆหรือจะโยนประเด็นมาหารือกันในรายการของเราก็ได้จะแนะนำเพลงจะเล่าเรื่องของการไปเที่ยวเรื่องถึงบุคคลที่เรารู้สึกว่าการกระทำของเขาหรือพฤติกรรมของเขาเป็นตัวอย่างที่ดีที่เราชื่นชมชื่นชอบแล้วก็มาเล่าให้เราฟังว่าเราชอบอะไรที่เขาทำก็ดีนะครับหรือสิ่งที่คุณทำเองแล้วคิดว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเราทำตามแบบนี้หรือว่ามีคนทำตามมากขึ้นเรื่อยๆก็น่าจะดีอย่างตัวผมเองนี่ผมได้เห็นภาพที่เขาบอกว่าเป็นหลอดยาสีฟันของในหลวงรัชกาลที่9ที่บีบซะจนแบบยับยุยยับเยินแทบจะไม่เหลืออะไรอยู่ในหลอดเลยผมก็ลองมาทำตามดูบ้างแล้วก็ไปยิ่งกว่านั้นอีกครับถึงแม้ว่าจะยับยุยขนาดนั้นในหลอดยาสีฟันนะผมก็ลองเอาน้ำเติมลงไปแล้วก็ยืดหลอดออกมาใหม่เติมลงไปนิดเดียวนะครับแล้วก็มาเขย่าเขย่าเขย่าเราก็จะได้เศษยาสีฟันที่อยู่ในหลอดนั่นแหละมาใช้ได้อีกหลายครั้งเลยนี่ไม่ใช่เป็นการขี้เหนียวนะครับแต่เป็นการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของ efficiencyคือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดใช้ให้หมดเลยเหลือตลอดเปล่าๆเวลาเขาส่งไปรีไซเคิลเขาจะได้ไม่ต้องไปทำความสะอาดอะไรมากขึ้นและเราก็ยังได้ช่วยประหยัดทรัพยากรในการผลิตยาสีฟันอีกด้วยรวมทั้งประหยัดเงินในกระเป๋าเราขึ้นมาอีกหลายสตางค์เลยทีเดียวหรืออาจจะเป็นหลายบาทก็ได้นะครับผู้ฟังครับมีตัวอย่างอะไรแบบนี้ที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังนะครับส่งมาที่ Beautiful Musicตู้ปน33ไพรสินีห้วยขวาง10327พรุ่งนี้ผมมีจดหมายที่จะมาอ่านเล่าให้กับคุณผู้ฟังด้วยน่าสนใจมากๆอีก4เพลงที่จะพาคุณไปฟังกันนะครับผมมาจำชื่อนักร้องคนนี้ได้ก็เป็นนักร้องชาวกรีกที่เสียงใสไพเราะมากๆท่านร้องเพลงอะไรไว้บ้างก็จำไม่ได้แล้วเพราะเรารู้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆเนาะนักร้องคนนี้ชื่อนี้แต่เพลงที่ท่านร้องไว้เยอะแยะจำไม่ได้แต่วันนี้จะพาไปฟัง Wise Rosen Us Aten เสียงของนานา มุสกูรีนักร้องสาวชาวกรีกที่ใส่แว่นตาน่ารักเลยทีเดียวเพลงที่สองเป็นของ The Dovells กับเพลง Bristol Stomp และ Petula Clark นักร้องจากอังกฤษกับเพลง Romeo Dale Shannon นักร้องจากอเมริกากับเพลง Hats Off To to Lali ลองฟังดูนะครับว่าคุณผู้ฟังจำเพลงหรือนึกถึงเพลงเหล่านี้อะไรได้บ้างและถ้าจำได้เพลงต่างๆเหล่านี้นำความทรงจำอะไรกลับมาสู่ท่านบ้างเล่าสู่กันฟังนะครับ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful,
1: beautiful, beautiful. You're listening to beautiful music.
2: Music.คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวังกูลทางสุชาติ radio.com และทาง FM 94.5 MHz บ่ายเย็นวันพุธเราจะฟังเพลงฮอปท็อปฮิตของทศวรรษที่1960หากคุณเดินทางมาถึงปี1961หรือพ.ศ. 2504มีเพลงไพเราะในยุคนี้ล่ะครับที่ได้ก้าวผ่านข้ามการเวลามาเยอะแยะมากมายหลายเพลงและเพลงต่างๆเหล่านี้ก็ยังเป็นรากฐานของเพลงในยุคปัจจุบันลองฟังดูนะครับว่าเอ๊ฟังแล้วนึกถึงเพลงอะไรบ้างในยุคนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ตามฟังเพลงในยุคนี้ไปเริ่มต้นกันที่ผลงานการขับร้องของลีลอยแวนไดค์กับเพลง Walk On By ตามด้วยกัสแบคคัสกับเพลง The Mom in Mont แฟรงกี้วอนนักร้องชาวอังกฤษกับเพลง Tower of Strength

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful music Beautiful songs for you
2: ฟังเพลงกันเพลินๆคุยกันเพลินๆเผลอแป๊บเดียวครับเวลาของ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันพุธนี้ก็กำลังจะหมดลงอีกแล้วแต่ก่อนที่เราจะล่ำลากันไป Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบน suchatradio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีครับใช้ประชาชนคนไทยมีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวทิ้งท้ายกันไว้ที่ผลงานของโทนี่ดัลลาร่ากับเพลง La Novia ตามด้วย The Cherrells กับเพลง Dedicated to the One I Love ส่วน John Layton ท่านจะมากับเพลง Johnny Remember Me และ James Darren มากับเพลง Goodbye Cruel World ปิดท้ายกันที่ Sandy Nelson กับ Let There Be Drumsผมต้นสุชาติชวังกุลทีมงานของ Beautiful Music และเจ้าหน้าที่เทคนิคของ suchatradio.com และ FM 94.5 MHz ขอกราบขอบพระคุณทุกการรับฟังและการช่วยกัน PR ประชาสัมพันธ์บอกต่อและก็เชิญชวนให้ทุกท่านมาฟังรายการของเราด้วยกันทุกวันที่นี่ตรงนี้นะครับด้วยบอกต่อๆกันไปมาฟังรายการร่วมกันเขียนจดหมายมาคุยกันแชร์ข้อมูลสร้างคอมมูนิตี้ของเราขอให้คุณผู้ฟัง Beautiful Music ทุกท่านมีความสุขทุกวินาทีจะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านใครเขียนจดหมายมาคุยกับ Beautiful Music แล้วก็ขอให้โชคดีถูกลอตเตอรี่ทุกงวดนะครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103เมกะ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: านกับไก่ทอด
1: ทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
2: กินแบบนี้ดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
3: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
4: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับการเปลี่ยนแปลงโดยตนรีบขนขวายคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีขมิขมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือสื่อรู้กันอาจถึงขั้นเป็นคนใหม่ในร่างเดิมอย่าพลิกดีเป็นร้ายหายนะคนเขาจะสมเพชเหตุร้ายเริ่มจะเปลี่ยนแปลงทั้งทีดีกว่าเดิมโดยส่งเสริมความดีที่จิตใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือความหมายคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตรงกันข้ามจากเดิมโดยสิ้นเชิงเหมือนกับการพลิกฝ่ามือหน้ามือหลังมือจะไม่เหมือนกันเมื่อคนคิดจะเปลี่ยนแปลงส่วนมากก็มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเช่นจากเป็นคนรูปร่างอ้วนท้วนก็อยากจะกลายเป็นคนผู้มีรูปร่างบอบบางเหมาะแก่น้ำหนักเหมาะแก่อายุวัยไม่อ้วนเกินไปหรือไม่ผอมจนเกินไปการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสมมุติว่าเคยมีน้ำหนักตัวมากเกินประมาณแล้วก็ออกกำลังกายดูแลร่างกายของตนเองจนกระทั่งควบคุมน้ำหนักได้ในน้ำหนักที่ต้องการก็ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจกับการที่ได้มาดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็พึงพอใจกับรูปร่างที่ดีขึ้นของตนเองจนกระทั่งมีคนมาทักว่าแม่ร่างกายหรือหุ่นทรงนี่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหรือบางคนเคยมีฐานะยากจนอยู่อย่างลำบากยากแค้นก็มาทำมาหากินซื่อสัตย์สุจริตขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนมุ่งมั่นตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งมีฐานะดีขึ้นดีขึ้นจนเรียกว่าร่ำรวยหรืออยู่ดีกินดีก็อาจจะถูกกล่าวถึงในทำนองที่ว่าสามารถพลิกฐานะตนเองแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหรือบางคนไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากจนกระทั่งว่าหน้าตาแบบเดิมที่เคยคุ้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะถูกกล่าวถึงว่าหน้าตาเปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าตาในยุคสมัยที่เจริญก้าวหน้าขึ้นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าความทันสมัยทางวงการแพทย์ก็จะมีการสัญญกรรมสัญญกรรมก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงหน้าตาซึ่งก็มีให้ได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงหน้าตาเพื่อที่จะดูอ่อนกว่าวัยหรือดูดีขึ้นในสายตาของตนและของคนอื่นก็เป็นความสุขใจในระดับหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยจากร้ายเป็นดีสมมุติจากเคยเป็นคนขี้เกียจก็กลายเป็นคนขยันจากเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายก็กลายเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์อย่างนี้เป็นต้นถือว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นครับท่านนึกจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตก็ขอให้คิดเปลี่ยนแปลงจากร้ายเป็นดีและเปลี่ยนแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคือเคยร้ายสุดๆก็กลายเป็นดีสุดๆไม่ใช่จากดีสุดๆแล้วกลายเป็นร้ายสุดๆซึ่งก็จะเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันก็อยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นร้ายมาดีหรือดีมาร้ายสวัสดีครับ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: สำหรับลูกผู้ชายตัวจริงแล้วเราต้องมีพลังใจเกินร้อยมีแรงใจไม่เคยหมดชีวิตที่ไม่เคยหยุดลุยกันแบบฉลามบุกด้วยหัวใจลูกทุ่งชาตินี้ต้องลองเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อจุดประกายไฟในตัวคุณ
1: พูดตรงๆเลยนะ
2: เครื่องดื่มเดียวที่ทำให้คุณแมนได้ขนาดนี
1: ้นี่เลยนมสดแท้ 100% สร้างกระดูกเสริมส่วนสูง
0: คุณดื่มวันละ2แก้วอ่านฉลากก่อนดื่มทุกครั้ง
1: อย่าคิดมากดื่มเหอะ
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5: กงเกวียนกำเกวียนหรือกงกำกงเกวียนเกวียนเป็นพาหนะที่คนไทยแต่ก่อนนิยมใช้กงเกวียนคือวงรอบของล้อเกวียนส่วนกำเกวียนกำเขียนกอไก่สระอำคือซี่ล้อซึ่งตรงกลางมีดุมที่มีรูสำหรับสอดเพลาเป็นแกนยึดล้อทั้งสองข้างเมื่อกงเกวียนหมุนไปทางใดกำเกวียนก็หมุนตามไปทางนั้นในภาษาไทยมีสำนวนเปรียบเทียบว่ากงเกวียนกำเกวียนหมายถึงการกระทำใดๆที่มีผลต่อผู้กระทำนั้นๆเช่นเขาทำบาปมาตลอดชีวิตจึงต้องทุกข์ทรมานเช่นนี้นี่แหละกงเกวียนกำเกวียนสำนวนนี้มักใช้กันผิดๆว่ากงเกวียนกำเกวียนคำว่ากำเขียนกอไก่รอหันมอม้าเพราะเข้าใจว่ากำในสำนวนนี้คือกำซึ่งแปลว่าการกระทำบางก็ใช้คำผิดและยังลำดับคำผิดเป็นกงกำกงเกวียนก็มีที่ถูกต้องคือกงเกวียนกำเกวียนจำง่ายๆว่ากงของเกวียนและกำของเกวียน
4: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข023560466-70หรือที่ www.royin.go.th
6: 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าว

0: แอร์ได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กเขาเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคุณปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
2: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
3: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
5: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
6: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: ื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำร่วมข่าวเด่น
1: เป็นข่าวดัง
2: สารพันเรื่องราว
1: ใน
0: เคาะข่าวค่ำ
1: สวัสดีค่ะ 19:30 นพบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันพุธที่10มิถุนายน2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์ร่วมขนาดกันด้วยนะคะและจบรายการแล้วยังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยผ่านทางพอดคาสต์ News เคาะข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะข้อข่าวค่ำวันนี้เดี๋ยวมาติดตามความเห็นของนายกรัฐมนตรีและฝ่ายความมั่นคงนะคะประเด็นร้อนเลยก็คือข่าวออกว่าจีนเนี่ยมีการส่งรถถังให้กับกัมพูชานี่คือล็อตแรกที่ส่งไป39คันจากทั้งหมด93คันเดี๋ยวติดตามกันหน่อยนะคะว่าจีนเขาส่งมอบให้แบบนี้แล้วเราล่ะปฏิกิริยาเป็นยังไงบ้างความพร้อมการตั้งรับการเตรียมความพร้อมทุกอย่างเหล่าทัพว่ายังไงนายกว่ายังไงเดี๋ยวมีให้ติดตามนะคะส่วนปมประเด็นดราม่าของรัฐมนตรีกระทรวงดีค่ะคุณชัยชนกชิดชอบวันนี้ออกมาชี้แจงหลายเรื่องเลยค่ะทั้งเรื่องของคุณแม่นะคะก่อนหน้านั้นก็หลายคนก็ได้ติดตามรัฐมนตรีดีมีการลุกอภิปรายในสภาบางช่วงบางตอนมีการกล่าวถึงคุณแม่ชื่อว่าคุณกรุณาชิดชอบนะคะแล้วก็สื่อในโลกออนไลน์ก็มีการขุดคุยประเด็นเรื่องนี้แล้วก็บอกว่ามารดาของคุณชัยชนกเนี่ยเป็นอีกท่านหนึ่งวันนี้คุณชัยชนกตอบทุกประเด็นเลยนะคะนอกเหนือจากเรื่องของคุณแม่ยังมีเรื่องของวุฒิการศึกษาที่บอกว่าไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเมืองนาเนี่ย17ปีแต่สุดท้ายกลับมาจบปริญญาตรีในประเทศไทยคำถามคือ17ปีที่ผ่านไปหายไปไหนทำอะไรอยู่ที่ต่างประเทศบ้างโอ้โหวันนี้ก็ตอบเรื่องนี้ด่วนกันรวมไปถึงโครงการร้อนๆที่บรรดาคนที่อยู่ในแวดวงไอทีถกกันเยอะมากนะคะคุ้มค่าไม่คุ้มค่าเรื่องของตัวเงินนะคะประโยชน์ที่ได้ใช้สอยข้อมูล Data ต่างๆแล้วยังมีเรื่องของบริษัทที่เข้าไปเขียน TOR บริษัทที่ได้งานมาดูมีสิ่งที่น่าเอ๊ะหลายเรื่องวันนี้คุณชัยชนกก็ออกมาพูดถึงโครงการ Thailand AI Passport ด้วยนะคะพูดหมดเลยวันนี้พูดเยอะมากจริงๆรวมไปถึงใครที่ติดตามเรื่องของการมาเลเซียระงับข้าวระงับการนำข้าวกุ้งไทยวันก่อนเพิ่งรายงานข่าวนี้ไปนะคะว่าจู่ๆก็ระงับเลยเหมือนเป็นมาตรการตอบโต้ที่เราก็เคยมีการระงับสินค้าของเขาแต่น่าเป็นเพราะว่าเราตรวจพบสารที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานอยู่ในปลานะคะเราก็เลยสั่งระงับไปแล้วก็ลักษณะเหมือนแบบเป็นการเอาคืนหรือเปล่าเพราะไม่มีการแจ้งล่วงหน้าด้วยเดี๋ยวติดตามนะคะเพราะว่าทางเราก็เตรียมวิธีการในการแก้ปัญหารวมถึงข้อชี้แจงมาแล้วด้วยพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
3: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
5: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งปู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและเร็กไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
6: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
7: แบบนี้ต้องกุ้งกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพี่กำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: แบบนี้ต้องกุ้งกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพี่กำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: Green Bio มีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
10: อินทแกมแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออา าการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
1: เราเริ่มกันที่สถานการณ์ไทยกับกัมพูชาที่ตอนนี้ต้องขยับมาเกาะติดกันใกล้ชิดมากขึ้นหน่อยแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยจีนส่งรถถัง T59D ชื่อรุ่นนะคะส่ง T59D ให้กับกัมพูชาส่งไป39คันนี่คือล็อตแรกนะคะทั้งหมดที่เขาต้องส่งเนี่ยคือ93คันฝ่ายความมั่นคงของเราเนี่ยประเมินเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างแน่นอนว่าจู่มีการส่งมอบรถถังช่วงเวลานี้ที่เราหยุดยิงกันมาแล้วการแบ่งเขตแดนการทำข้อตกลงการยกเลิก MOU ทุกอย่างเหมือนยังไม่ได้ข้อสรุปเลยแล้วเขาก็ได้รถถังไปแบบนี้หลายคนกังวล นะคะชาวบ้านนี่กลัวมากกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดการปะทะขึ้นอีกหรือเปล่าฟังนายกก่อนนะคะวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทางการจีนเนี่ยเตรียมส่งมอบรถถัง T59D ให้กับกัมพูชาโดยบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับไทยและไม่กังวลด้วยนะคะเมื่อถามย้ำเรื่องของการส่งมอบรถถังส่งให้มากถึง93คันรู้สึกยังไงนายกบอกว่ากองทัพไทยก็พร้อมตอบสั้นๆแค่นี้นะคะนายกบอกว่ากองทัพไทยก็พร้อมทีนี้ไปดูทางฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญบอกว่าจีนกับกัมพูชามีการฝึกร่วมกันมานานแล้วตั้งแต่ปี2016รุ่นที่ส่งมอบก็คือ T59D รัฐมนตรีกลาโหมบอกว่านี่เป็นรถถังเก่าค่ะเป็นรถถังรุ่นเก่าที่เขารีโนเวทขึ้นมาใหม่ไทยเนี่ยทราบมาว่ากัมพูชามียุทโธปกรณ์ใหม่ที่จะนำมาใช้ในการป้องกันประเทศแต่ยังไม่ได้มีการส่งมอบเช่นเรือโดยเรื่องนี้เราก็ไม่ประมาทส่วนการส่งมอบรถถังในครั้งนี้จะมีผลต่อการป้องกันชายแดนไทยหรือไม่เพราะตามสัญญาจะมีการส่งมอบให้ถึง93คันเรื่องนี้พลโทรุณบอกว่าคงต้องดูนะคะว่ากัมพูชานำมาไว้ที่ไหนตอนนี้ทางการข่าวรับทราบมาว่ามีการนำเข้ามาที่ท่าเรือของกัมพูชาแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาที่ชายแดนเพราะขณะนี้เรามี joint statement ร่วมกันในเรื่องของการนำยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้ามาพื้นที่ชายแดนเมื่อถามว่าประเมินสถานการณ์นี้อย่างไรกับการที่กัมพูชาพูดตรงๆนะคะเหมือนเขามีการเสริมอาวุธเรื่องนี้พลโทดุลบอกว่าเป็นสิ่งที่กัมพูชาเขาพยายามจะสร้างกระแสสร้างกระแสให้เกิดความรักชาติในประเทศเป็นการหาเสียงในประเทศเราจะไปห้ามเขาพูดหรือห้ามเขาทำเนี่ยไม่ได้แต่ถ้ามีผลคุกคามกับไทยในทางนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มีการเดินสายเขาเรียกว่าใช้วิธีการทางการทูตเชิงรุกนะคะกับทุกประเทศควบคู่กับงานด้านความมั่นคงฉะนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเรื่องของนโยบายกองทัพกองกำลังและหน่วยในพื้นที่มีความพร้อมและมีศักยภาพกรณีฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาประกาศทวงคืนดินแดนจากฝ่ายไทยนั้นถ้าใช้กำลังนายกก็บอกแล้วว่าให้คิดดีๆขณะที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะคุณชัดชัยบางชวดได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าสถานการณ์พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชายังคงเปราะบางนะคะแต่เรายังคงต้องยึดมั่นตามข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ดำเนินการไว้และเชื่อว่ายังอยู่ในสภาวะที่สามารถควบคุมได้ในระดับพื้นที่หรือระดับท้องถิ่นแม้จะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่สามารถพูดคุยกันได้ซึ่งพอให้เดินหน้าไปได้นี่คือสมช.ให้ความเห็นนะคะพอเดินหน้าไปได้ทางฝั่งเดียวกันผู้บัญชาการทหารเรือค่ะต้องพูดถึงไม่พูดไม่ได้เพราะว่ามีคนพูดถึงเรื่องการดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนมันไม่ใช่แค่ทางบกมันต้องมีทางน้ำด้วยนะคะพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์บอกว่าตอนนี้ยังคงเข้มค่ะไม่มีการเปิดด่านนะคะย้ำไม่มีการเปิดด่านแต่ความคืบหน้าเรื่องของโครงการเรือฟริเกตในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทเอกชนจะไม่เกินเดือนนี้ก็น่าจะมีความชัดเจนแล้วนะคะส่วนเรือโครงการเรือฟริเกตลำที่2หลังจากมีรายงานว่าต้องเลื่อนออกไปก่อนไปปีงบประมาณรายจ่าย2571นั้นทางผู้บัญชาการทหารเรือก็บอกว่าเรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นตอนตอบแค่นี้นะคะสั้นๆแค่นี้ทีนี้จากเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่เราอัปเดตเท่านี้คือท างการจีนเขาจะส่งมอบรถถัง39คันจาก93คันแล้วรู้มาว่านี่เป็นรุ่นเก่าที่เขารีโนเวทใหม่แต่ทางการของไทยไม่ประมาทค่ะก็เตรียมพร้อมรับมือแต่อีกเรื่องนึงที่หลายคนติดตามเหมือนกันนอกเหนือจากเรื่องของสถานการณ์ชายแดนคือคุณชัยชนกชิดชอบที่ตอนนี้หลายคนบอกว่าเห็นใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีที่ตอนนี้เหมือนจะเป็นตำบลกระสุนตกจริงๆค่ะดราม่าถาโถมไม่เว้นแต่ละวันย้อนไปอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือโครงการ Thailand AI Passport โอ้โหนั่นก็เป็นประเด็นกันร้อนมากเลยนะคะล่าสุดก็จะมีเรื่องของครอบครัวนะคะเรื่องของคุณแม่แล้วก็ยังมีเรื่องของวุฒิการศึกษาส่วนตัวด้วยวันนี้เจ้าตัวออกมายืนยันเลยค่ะบอกว่าไม่เคยปิดบังประวัติแล้วตอนนี้กำลังปรึกษาทนายด้วยนะคะจะเอาผิดผู้ที่กล่าวหาแล้วทำให้เสียหายวันนี้นายชัยชนกชิดชอบค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยพูดถึงกระแสโจมตีเกี่ยวกับเรื่องของมารดาบอกว่าขอชี้แจงเพียงรอบเดียวเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่จะดึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองความสัมพันธ์กับคุณแม่นั้นทราบว่าได้หย่ากับบิดาคือนายเนวินชิดชอบตั้งแต่ตอนอายุประมาณ 2-3 ขวบยังจำความอะไรไม่ได้เลยและเมื่อจำความได้คุณแม่กรุณาชิดชอบเป็นผู้เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กจนโตซึ่งเคยคิดจะถามเรื่องมารดาที่ให้กำเนิดแต่เป็นคำถามที่คุณพ่อไม่สบายใจที่จะตอบจึงไม่ได้ถามต่อถึงเหตุผลว่าทำไมถึงเลิกรากันโดยทราบว่าคุณแม่มีครอบครัวใหม่แล้วและมีความสุขดีโดยไม่ได้พบหรือพูดคุยกับคุณแม่เมื่อเติบโตขึ้นก็ได้ติดตามความเป็นอยู่ของคุณแม่ซึ่งทราบว่าท่านไม่ได้ลำบากอะไรส่วนคดีปี2554ที่ตำรวจบุกทลายบ่อนและไม่มีคดีความที่เกี่ยวข้องกับมารดาของคุณชัยชนกอันนี้ก็เป็นข่าวเลยนะบางคนอาจจะเห็นแล้วก็มีการแชร์ข่าวกันเยอะมากคุณชัยชนกบอกว่าเรื่องนี้ตนไม่ทราบมาก่อนเพิ่งมาทราบภายหลังทำให้ได้รู้จักคุณแม่มากขึ้นสำหรับสื่อมวลชนที่เปิดประเด็นนี้โดยมีจุดประสงค์จะทำลายอนาคตทางการเมืองหรือ discredit ผมขอให้โฟกัสให้ถูกจุดอย่าเบี่ยงไปเรื่องอื่นเพราะคุณแม่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆต่างคนต่างอยู่ต่างครอบครัวและทุกคนก็มีความสุขอยู่แล้วอย่างไรก็ดีตั้งแต่เกิดเรื่องคุณพ่อได้คำแนะนำนะคะว่าต้องอดทนเพราะเราเป็นเป้าและเป็นเรื่องปกติต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ให้ได้อีกเรื่องนะคะยังไม่จบที่เคลียร์คือเรื่องของวุฒิการศึกษาที่ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศนานถึง17ปีแต่เหตุใดถึงมาจบปริญญาตรีที่จังหวัดบุรีรัมย์เรื่องนี้คุณชัยชนกเปิดเผยนะคะบอกว่าตนเคยเรียน prep school ก็คือโรงเรียนประถม preparatory school นะคะแล้วก็เป็น high school ก็คือชั้นมัธยมในระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยมีการซ้ำชั้นมีการฝึกงานแล้วสุดท้ายตัดสินใจเลือกออกจากการเรียนเพื่อไปทำสนามแข่งรถทั้งที่ยังเรียนไม่จบทั้งหมดไม่มีสิ่งใดที่เคยปิดบังทั้งเรื่องครอบครัวและการศึกษาขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยได้มอบหมายฝ่ายกฎหมายไปดูแลหากได้รับก็อาจไม่จำเป็นหากรับได้ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องดำเนินการเพราะไม่อยากก่อกรรมเพิ่มแต่จะขอปรึกษาทีมกฎหมายก่อนนะคะเราต้องระวังหน่อยนะคะคุณผู้ฟังทั้งหลายที่เสพสื่อโซเชียลจะเข้าไปเม้นไปแชร์ไปไลค์เราต้องระวังนิดนึงนะคะตอนนี้เขามีการปรึกษาทีมกฎหมายแล้วด้วยนะคะบางทีการเข้าไปนี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเรื่องของการแสดงความคิดความเห็นนะคะอีกเรื่องนึงที่ถูกตรวจสอบในขณะนี้คุณชัยชนกชี้แจงเหมือนกันก็คือเรื่องโครงการ Thailand AI Passport ซึ่งจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นวันพรุ่งนี้นะคะ11มิถุนายนวันนี้วันที่10ก็จะเปิดรับฟังความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องคุณชัยชนกบอกว่าเจตนาคืออยากจะรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายที่สนใจและใส่ใจต่อโครงการนี้เพื่อที่จะถึงมือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดซึ่งตรงนี้ต้องขอโน้ตนิดนึงนะคะว่าหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าจะมาเปิดรับฟังความคิดเห็นในวันพรุ่งนี้ทั้งที่โครงการนี้มันเหมือนเดินหน้าไปไกลแล้วมีการวางบินจ่ายงวดหนึ่งแล้วด้วยอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะก็มีคำถามเยอะแต่คุณชัยชนกก็ทิ้งท้ายว่าเมื่อถามว่าใน TOR เปิดช่องให้ยกเลิกสัญญาได้แต่แนวทางขณะนี้คือเดินหน้าต่อใช่หรือไม่คุณชัยชนกย้ำว่าขอฟังความคิดเห็นในวันที่11มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้ก่อนแล้วจะสรุปแล้วค่อยมาตอบสัมภาษณ์อีกทีนะคะเอาละค่ะเราจะพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามมีเรื่องของพลตรีเสรีพิสุทธิ์ที่นี่ค่ะเดินหน้ายื่นหนังสือถึงนายกจะให้ตรวจสอบเรื่องของที่ดินเขากระโดงค่ะร้อนแรงเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
12: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร
13: ์บโปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
14: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้เบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์ก็ดังเซฟกรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
15: กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
14: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสือออโต้ใกล้บ้าน
12: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บชุดลาเฮิร์บเลิฟเลย
16: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
17: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
17: อืมดีจังโอเคเลย
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
12: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บชุดลาเฮิร์บเลิฟเลย
1: วันนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.บัญชีรายชื่อจากพรรคเสรีรวมไทยเดินทางไปที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาลนะคะไปครั้งนี้เนี่ยไปยื่นหนังสือถึงนายกให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอธิบดีกรมที่ดินและข้าราชการตำรวจกรณีดำเนินคดีเพิกถอนที่ดินเขากระโดงมีนายสมภาษณ์นิลพันธ์ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยพลตรีเสรีพิสุทธิ์บอกว่าวันนี้ตั้งใจมาพบคุณอนุทินและก็ตั้งใจมาดักรอในวันประชุมครม.แต่เนื่องจากการยื่นหนังสือเนี่ยต้องยื่นที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลทำให้ไม่ได้พบโดยนำเอกสารและภาพถ่ายรวมทั้งหมด5หน้าเป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับที่ดินเขากระโดงมายื่นไว้แล้วก็ย้ำว่าการกระทำของอธิบดีกรมที่ดินที่ไม่ยอมเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของผู้บุกรุกที่ดินการรถไฟบริเวณเขากระโดงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลทางที่ทราบว่าที่ดิน 5,083 ไร่เป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟอีกทั้งยังนำไปใช้ทำสนามฟุตบอลทำสนามแข่งรถไปจัดตั้งบริษัทหลายแห่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนขอให้นายกเร่งรัดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินคดีกับนายเนวินชิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเพราะคดีดังกล่าวศาลฎีกาศาลอุทธรณ์ภาค3และศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วขณะเดียวกันที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้การต้อนรับคณะผู้จัดการประชุม FBI National Academy Associate Asia Pacific Chapter Retraining Conference ครั้งที่26โดยนายกบอกว่าภัยคุกคามในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนมากขึ้นโดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมจึงไม่สามารถรับมือได้ด้วยการทำงานของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังแต่ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกรัฐบาลไทยจึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือกับ FBI และเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศพร้อมในการสานต่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิดขณะที่คณะผู้จัดการประชุมกล่าวชื่นชมบทบาทของประเทศไทยในการเป็นพันธมิตรสำคัญด้านการบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคและขอบคุณสำหรับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการสืบสวนรวมถึงการติดตามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติส่งผลให้การดำเนินคดีการติดตามทรัพย์สินการช่วยเหลือผู้เสียหายมีประสิทธิภาพจากนั้นนายกเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วการประชุมครม.เลื่อนมาจากเมื่อวาน นื่องจากว่าเมื่อวานนี้มีนายกแล้วก็มีรัฐมนตรีอีกหลายคนเลยค่ะที่ติดภารกิจที่เวียดนามทีนี้ภายหลังจากการประชุมครม.วันนี้เสร็จสิ้นนะคะนายกก็เดินทางกลับมาที่ไทยคู่ฟ้าก่อนจะยืนคุยกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยสีหน้าเคร่งเครียดค่ะเนื่องจากมีรายงานว่านายกเนี่ยได้สอบถามถึงความคืบหน้าการจัดการมาเฟียภูเก็ตเนื่องจากล่าสุดยังได้รับรายงานว่าปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งนายพลพีเปิดเผยภายหลังการพูดคุยว่านายกสั่งการนะคะให้ปฏิบัติการสิ่งที่ยังคงค้างคาและยังไม่สำเร็จซึ่งจะลงไปบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในรายงานว่านายกรัฐมนตรีเตรียมจะแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลซึ่งนายกจะนั่งเป็นประธานของคณะกรรมการนี้นะคะนั่งเป็นประธานด้วยตัวเองเลยแหละว่าจะมอบให้คุณพลพีก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบเหมือนกับที่นายชดาไทเศษเคยได้รับหน้าที่นี้ในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคือจะตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาเอามาปราบปรามผู้มีอิทธิพลตัวเองเป็นประธานแต่ว่าจะมอบให้คุณพลพีเนี่ยไปผู้รับผิดชอบทางด้านทีมโฆษกของกอรมน.ค่ะมีการลงพื้นที่เกาะพะงันไปตรวจสอบปมชาวต่างชาติสั่งยุติงานบวชพบว่านี่เป็นข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะคะมีการนำภาพต้นฉบับไปใช้ AI ดัดแปลงเพื่อทำให้ผู้คนเข้าใจผิดด้วยวันนี้โฆษกกอรมน.ค่ะพลตรีธรรมนูญไม้สนพร้อมด้วยพันเอกทิติพงษ์อินวสารองผอ.รมน.จังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีข้อความเผยแพร่ในโลกออนไลน์จนเกิดความเข้าใจผิดว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยสั่งหยุดงานบวชในวัดอยู่ในพื้นที่เกาะพะงันพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะคะก็มีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบถามรวมถึงเรียกชาวต่างชาติคนดังกล่าวและมาพูดคุยด้วยนะคะก็ปรากฏว่าชาวต่างชาติคนนี้เป็นชาวยูเครนแต่ข้อเท็จจริงนั้นมันมาจากความคลาดเคลื่อนในการใช้ภาษาเวลาสื่อสารภาษาอังกฤษจากทั้งสองฝ่ายก็เลยทำให้เข้าใจไม่ตรงกันอีกทั้งยังมีการนำภาพต้นฉบับไปตัดต่อด้วย AI แล้วก็มีการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงที่สำคัญคือสื่อมวลชนหลักค่ะนำข้อความกับภาพจาก AI ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจนสร้างความเข้าใจผิดเป็นกระแสความขัดแย้งในสังคมจึงขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนเชื่อหรือแชร์ต่อนี่ภาพนี้ใช้ AI ทำนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าการแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในพื้นที่ท่องเที่ยวมีความเกี่ยวข้องและต่อเนื่องกันในหลายมิติซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดก็ในฐานะผอ.รมน.จังหวัดนะคะก็มีการดำเนินการกวาดล้างจับกุมอย่างต่อเนื่องไม่ได้เน้นไปที่ชาวต่างด้าวชาติใดชาติหนึ่งแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้กับกลายเป็นว่าเกิดกระแสต่อต้านชาวอิสราเอลเป็นหลักซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงานความมั่นคงเกิดมาจากปัจจัยหลายสาเหตุซึ่งจะมีการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อไปสำหรับการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ลูกนำไปลดหย่อนภาษีนั้นต้องรอติดตามนะคะการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมจะเกิดขึ้นช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งในการประชุมพรุ่งนี้จะพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่จะพิจารณาเพียงเรื่องเดียวเลยก็คือการทบทวนเกณฑ์นำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีเขาจะทบทวนเรื่องนี้เดี๋ยวเขาจะประกาศอีกทีพรุ่งนี้บ่ายนะคะเดี๋ยวรอติดตามอีกเรื่องนึงค่ะที่มีการประชุมวันนี้แล้วก็มีการพูดถึงก็คือเรื่องของการที่มาเลเซียระงับเข้าระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์นะคะเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะคุณสุภิสุธรรมพันธ์บอกว่าเร่งหาตลาดใหม่เพื่อรองรับกุ้งไทยไว้แล้วยืนยันว่าสามารถบริหารจัดการได้ไม่ท้ออย่างแน่นอนหลังจากที่เจอดราม่าเยอะโดยคุณสุภจีบอกว่าให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะคะกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งจากไทย5สายพันธุ์ก็ให้สัมภาษณ์ไปช่วงนั้นบอกว่าก็คงต้องช่วยกันหาตลาดใหม่เพิ่มเติมเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการพึ่งพาตลาดใดตลาดเดียวมากเกินไปทีนี้ความคืบหน้าก็คือกุ้งเนี่ยที่ไม่ได้ส่งไปที่มาเลเซีย มันจะมีประมาณ400ตันต่อเดือนตอนนี้กำลังวางแผนว่าจะทำทันทีจะต้องหาตลาดหาแหล่งมาดูดซับกุ้ง400ตันโดยการสร้างกิจกรรมเดี๋ยวจะจับมือกับ Modern Trade ส่งไปในโครงการไทยช่วยไทยเชื่อว่าปริมาณกุ้งที่โดนผลกระทบจะสามารถบริหารจัดการได้อย่างไรก็ดีไม่อยากจะพูดว่าสุปจีบอกว่าไม่มีปัญหาปัญหามันมีแต่พยายามที่จะช่วยแก้ปัญหาให้มีผลกระทบน้อยที่สุดมากกว่านี้ซึ่งกุ้งที่เรามีนั้นยังเป็นรูปแบบทั้งแปรรูปกับแช่แข็งก็หาตลาดเพิ่มให้แต่สิ่งที่เราต้องดูแลคือจะทำอย่างไรถึงจะเจรจากับมาเลเซียให้เขาเข้าใจว่ากุ้งของเราเนี่ยมันไม่มีปัญหาและมาตรการที่เขาระงับนำเข้าทันทีก็ไม่น่าจะใช่มาตรการที่ถูกต้องควรจะค่อยเป็นค่อยไปจากหนักไปหาเบาไม่ใช่หยุดเลยทันทีเมื่อถามว่าการเข้ามารับตำแหน่งครั้งนี้เจอดราม่าหลายเรื่องรู้สึกท้อหรือไม่โอ้นักข่าวก็ถามดีนะคะตรงจุดก่อนนั้นก็จำได้โอ้ยเรื่องทุเรียนนะคะดราม่าหนักเลยคุณสุจิตบอกว่าไม่แต่เป็นเรื่องที่ทำให้ต้องปรับปรุงเรื่องของการสื่อสารเพื่อให้มีคนเข้าใจมากขึ้นงานของกระทรวงพาณิชย์เป็นงานที่ดูทั้งระบบจะดูแต่เพียงระยะสั้นอย่างเดียวไม่พอแต่คนที่จะหยิบไปเป็นประเด็นมักดูแค่ระยะสั้นไม่ดูระยะยาวเลยจะต้องอธิบายตรงนั้นด้วยและขณะนี้ได้มีการปรับปรุงเรื่องการสื่อสารโฆษกกระทรวงพาณิชย์จะทำอินโฟกราฟิกให้เห็นห่วงโซ่ทั้งระบบด้วยนี้นะคะไม่ท้อใจแต่เขาจะปรับปรุงเรื่องของการสื่อสารทีนี้ไปดูคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่พูดถึงเรื่องของการที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยนี่นะคะก็บอกว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจหรอกก็มีการประสานขอหารือกับกระทรวงเกษตรและความมั่นคงอาหารของมาเลเซียเพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างถาวรโดยขอให้มีการกำหนดวันเจรจาซึ่งพร้อมจะเดินทางไปหารือตามคำเชิญของมาเลเซียแล้วเมื่อต้นจะทำหนังสือไปที่มาเลเซียนะคะเพื่อขอยกเลิกคำสั่งคือขอให้ระงับไปก่อนแต่ได้รับรายงานว่ามาเลเซียนั้นปฏิเสธการเจรจาดังนั้นก่อนที่จะเดินทางไปเจรจาจึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียสั่งการเจ้าหน้าที่เพื่อเจรจาเรื่องนี้ในเบื้องต้นก่อนเราดูนะคะก็ช่วยกันหลายกระทรวงเลยนะคะขยับไปเรื่องของฮอร์โมนข้ามเพศค่ะจะได้แล้วหรือยังล่าสุดนี้ค่ะว่าสปสช.จะแจกผ่านสิทธิ์ของบัตรทองติดตามหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ผ่านทุกขั้นตอนแล้วเพราะว่ามันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการบรรจุบริการฮอร์โมนสำหรับบุคคลข้ามเพศโดยเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองเนี่ยนะคะบอกว่านี่เป็นบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคขณะที่วัคซีนบางชนิดยังไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเลยเรื่องนี้นายแพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศค่ะรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.นะคะชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยผ่านการพิจารณาจากทางคณะกรรมการมาแล้วหลายชุดผ่านการถกผ่านการเถียงผ่านการพิจารณาทุกมิติอย่างรอบด้านเรื่องวัคซีนที่พูดว่าบางชนิดยังไม่สามารถเข้าถึงเลยแต่ทำไมถึงให้ฮอร์โมนเหมือนเอาบรรจุฮอร์โมนเข้าไปได้ความจริงวัคซีนบางรายการได้รับความเห็นชอบมานานแล้วนะคะไม่มีใครขัดขานเพียงแต่ยังอยู่ในกระบวนการบริหารจัดการด้านราคาเพราะต้องต่อรองราคาให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดภายใต้งบประมาณที่มีเพื่อให้สามารถจัดหาวัคซีนได้ครอบคลุมประชาชนมากที่สุดดังนั้นจึงไม่ควรจะมาเป็นเหตุผลแล้วโยงให้คนมาตีกันย้ำนะคะว่าการบรรจุสิทธิประโยชน์เข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ใช่การตัดสินใจของสปสช.เพียงลำพังค่ะผ่านการพิจารณามาหลายขั้นตอนนะคะตั้งแต่การรับข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆการประเมินทางวิชาการการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพการประเมินผลกระทบด้านงบประมาณการกันกรองของคณะกรรมการหลายระดับก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรณีบริการฮอร์โมนสำหรับกลุ่ม LGBTQ+ ก็ผ่านกระบวนการเหล่านี้มาแล้วเช่นกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีเสียงคัดค้านเนี่ยต้องการให้ทบทวนสามารถทำได้หากมีข้อมูลหรือมีหลักการหลักฐานทางวิชาการใหม่ที่มีน้ำหนักเพียงพอก็ใช้ข้อมูลวิชาการเนี่ยมาคุยกันหากมีงานวิจัยใหม่ๆมีหลักฐานใหม่ๆที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและชี้ให้เห็นว่ามาตรการดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่คุ้มค่าก็สามารถนำมาพิจารณาและก็ทบทวนได้นะคะปิดท้ายวันนี้เตือนกันนิดนึงค่ะลูกค้าหลายรายล้มป่วยหลังจากไปทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะจนต้องส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนล่าสุดค่ะทางผู้อำนวยการสปสช.เขต8อุดรธานีบอกว่าทางศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีได้ให้คำปรึกษาแพทย์ผู้รักษาโดยตรงทั้งเรื่องการประเมินอาการการวินิจฉัยพิษและก็แนวทางการใช้ยาต้านพิษนะคะก็ ็ส่งไปยังโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยทันทีส่งผลให้ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอยู่5รายได้รับยาต้านพิษตามข้อบ่งชี้ทีนี้การช่วยเหลือครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือหลายหน่วยงานเลยนะคะทั้งศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีสปสช.แล้วก็โรงพยาบาลอุดรธานีในการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การประเมินการวินิจฉัยนะคะแล้วก็การให้คำปรึกษาส่วนบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการปรึกษาก็โทรสายด่วนนะคะ1367ตลอด24ชั่วโมงค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของข่าวค่ำแล้ววันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสซึ่งตรงกับวันที่10มิถุนายน2569ความว่าพนักท่านนายอังตอนิวจูแซซือกูรูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสกรุงลิสบอนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสสัมพันธไมตรีอันพิเศษระหว่างประเทศไทยกับโปรตุเกสซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรประเทศแรกๆของไทยจากยุโรปที่มีความสัมพันธ์มายาวนานที่สุดเป็นเครื่องยืนยันถึงประวัติศาสตร์แห่งความเข้าใจอันลึกซึ้งและมิตรภาพที่มีต่อกันมายาวนานกว่า5ศตวรรษความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านระหว่างทั้งสองประเทศก็ได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากยังจะขยายความเป็นหุ้นส่วนในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมและพลังงานสีเขียวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสมโภชพระอารามทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานประจำพระอุโบสถและพระวิหารพร้อมทั้งทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดเครือวันวันนี้เวลา 14:50 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระอุโบสถวัดเครือวันเขตบางกอกใหญ่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธสันเพชรพระประธานประจำพระอุโบสถแล้วทรงจุดเทียนชัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพิธีสมโภชพระอารามในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมที่กัมพูชัดและอุณาโลมสำหรับถวายพระพุทธสันเพชรทรงถือสายสูตรยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธสันเพชรทรงถวายพัดรองที่ระลึกและต้นไม้เงินต้นไม้ทองแด่พระพุทธสันเพชรซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติพระประธานในอิริยาบถยืนที่มีพุทธลักษณะงดงามและพบไม่มากนักในประเทศไทยมีพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาและพระโมคคัลลานะอยู่เบื้องซ้ายศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ฝีมือช่างหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงผูกผ้าสีชมพูแล้วทรงคล้องพวงมาลัยทรงถือสายสูตรยกช่อฟ้าพระอุโบสถพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาในการปฏิสังขรณ์วัดครั้งนี้ได้รื้อและซ่อมหลังคาเครื่องบนพระอุโบสถซ่อมแซมฐานและปิดทองพระประธานในพระอุโบสถและพระวิหารซ่อมแซมตกแต่งบริเวณเขตพุทธาวาสโดยรอบใช้เวลาปฏิสังขรณ์ตั้งแต่ปี2568ถึง2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ6รอบพุทธศักราช2570เสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปพระวิหารทรงพระสุรายทรงเจิมที่กัมพูชาทรงถือสายสูตรยกฉัตรตัดเหลืองขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธโคดมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทรงถวายพัดรองที่ระลึกและต้นไม้เงินต้นไม้ทองแด่พระพุทธโคดมทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธโคดม
ในพระวิหารประดิษฐานภาพพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์บนแผ่นกระเบื้องเคลือบซึ่งมีพระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆภาพฝาผนังนี้มีความโดดเด่นเนื่องจากใช้เทคนิคจำลองภาพลงบนแผ่นเซรามิกเพื่อป้องกันความเสียหายจากความชื้นและเพื่อเก็บรักษาภาพเขียนต้นฉบับให้คงอยู่ได้ยาวนานแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3ทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาในการนี้พระวชิรรัตนสุธีคณะกรรมการดำเนินงานสมโภชพระอารามวัดเครือวันถวายพัดรองบุตรสปะตาลิปัตเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาเพื่อพระราชทานไปถวายอย่างพระอารามต่างๆตามพระราชอัธยาศัยสำหรับลายตลปัดชุดนี้ชื่อทศธรรมทัศน์คณะกรรมการได้คัดเลือกภาพชาดกที่แสดงทศบารมีหรือคุณธรรม10ประการจากจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถของวัดมาถ่ายทอดใหม่ในรูปแบบของตลปัด10เล่มสะท้อนถึงคุณธรรมทั้ง10เปรียบเสมือนหน้าต่างแห่งปัญญาที่เปิดให้ผู้ชมได้มองเห็นมรรควิธีแห่งการบำเพ็ญธรรมของพระโพธิสัตว์ผ่านงานพุทธศิลป์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปด้านหน้าพระวิหารทอดพระเนตรนิทรรศการเครือวันพรรณนาเนื่องในการสมโภชพระอารามวัดเครือวันจะแสดงประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งวัดวัดเครือวันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกานิกายเป็นวัดโบราณสร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เจ้าพระยาอภัยภูธรน้อยต้นสกุลปุญญรัตพันธ์และเจ้าจอมเครือวันในรัชกาลที่3ได้ปฏิสังขรณ์พระอารามถวายเป็นพระอารามหลวงมีสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่3เขตพุทธวาสมีพระอุโบสถพระวิหารและพระเจดีย์3องค์อยู่ในบริเวณกำแพงแก้วปัจจุบันมีสมเด็จพระพุทธพจนะวชิรมุนีมนตรีคณิสโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา24รูปผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เวลา 11:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ดาบตำรวจรณชัยนุ่นยัง10ตำรวจเอกศิลวัฒน์ชัยโรจน์10ตำรวจเอกจิตตินหาสนำ10ตำรวจเอกวิทยาอยู่เย็น10ตำรวจเอกกิติภูมิสีแก้วอิน10ตำรวจเอกกิติพัฒน์กองอิน10ตำรวจเอกวิษณุถาวรยุติธรรม10ตำรวจเอกชัยพัฒน์พรมอินและ10ตำรวจตรีวิทธมนวงเกื้อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสายตรวจรถยนต์ประจำหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12รามันขนาดออกปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปูไลและลาดตระเวนเส้นทางคมนาคมสาย4010เหตุเกิดบริเวณถนนลามันบาลอหมู่ที่7ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาเมื่อวันที่9มิถุนายน2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนารักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายซาการิยาลาโฮยาประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุ
การดังกล่าวและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลรามันอำเภอรามันจังหวัดยะลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีมอบรถหน่วยปฏิบัติการรักษาอัมพาตเคลื่อนที่และตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ววันนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบรถหน่วยปฏิบัติการรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ Mobile Stoke Unit Stoke One Stop MSU SOS ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาระบบปฏิการโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันให้แก่ประชาชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งทั่วประเทศโอกาสนี้องคมนตรีได้เปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรน้อมนำพระราชปณิธานด้านสาธารณสุขมาปฏิบัติมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบภายใต้อัตลักษณ์รับผิดชอบมีเมตตาซื่อสัตย์พร้อมทั้งรับฟังผลการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมการจัดนิทรรศการคุณธรรมดิจิทัล e-poster ที่แสดงถึงการนำเทคโนโลยีและการจัดสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในการบริการทางการแพทย์อย่างมีคุณธรรมซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการอย่างยั่งยืนองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษาตั้งแต่ปี2561เปิดสอนระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียน228คนโดยได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติดำเนินงานตามยุทธศาสตร์3เสาหลักคือส่งเสริมให้เด็ก

ำรุดทรุดโทรมได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2แล้วจากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์อำเภอลาดบัวหลวงซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์เปิดสอนระดับประถมวัยถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน123คนโดยเน้นการดำเนินงานตามเสาหลักที่3ในการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชนสำหรับโครงการกองทุนการศึกษาเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองดีมีจิตอาสาและตั้งแต่ปี2566เป็นต้นมาได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนใกล้เคียงสมัครใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืนกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกวิชาชีพโครงการฝึกอาชีพผู้ช่วยเหลือด้านสุขภาพภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะกรรมการกองทุนกำลังใจจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการคัดกรองการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคให้แก่ผู้ต้องขังผ่านหลักสูตรวิชาชีพ30ชั่วโมงรวม3หลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตรผู้ช่วยด้านทันตกรรมหลักสูตรผู้ช่วยด้านเภสัชกรรมและหลักสูตรด้านฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัดโดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อนำไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เป็นเรือนจำแห่งที่2ในโครงการกำลังใจและได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปทรงเยี่ยมและทรงติดตามกิจกรรมโครงการกำลังใจในพระดำริหลายครั้งสำหรับทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เป็นเรือนจำแห่งที่2ในโครงการกำลังใจปัจจุบันควบคุมผู้ต้องขังหญิงรวม 1,902 รายโดยมีการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อกำหนดกรุงเทพแบงคอกรูลส์ในทุกมิติจากนั้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ได้เป็นประธานเปิดร้านกาแฟบายนารีคอฟฟี่และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังอาทิผ้าไหมชุดผ้าไหมและกระเป๋าเพื่อเป็นการต่อยอดจากการฝึกทักษะอาชีพสู่การปฏิบัติจริงและสร้างรายได้ระหว่างคุมขังช่วงบ่ายคณะเดินทางไปยังโรงเรียนลีลานวดไทยอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถาบันสอนนวดแผนไทยที่ได้รับการรับรองถูกต้องตามมาตรฐานที่ผ่านมาได้เข้าไปสนับสนุนการอบรมหลักสูตรนวดไทย150ชั่วโมงให้แก่ผู้ต้องขังหญิงพร้อมทั้งรับผู้พ้นโทษเข้าทำงานเป็นพนักงานและครูฝึกสอนช่วยให้มีรายได้มั่นคงเฉลี่ยเดือนละ 15,000 ถึง 20,000 บาทนับเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำมูลนิธิหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกากรมทหารราบที่12รักษาพระองค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเครือเบทาโกและโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหา

0: ราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดดุสิตารามวัดเสวตฉัตรวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพากรวัดราชบูรณะวัดรวกบางบำรุกรุงเทพมหานครวัดปฐมวนารามวัดพุทธวิชยารามจังหวัดปทุมธานีวัดพะเยาจังหวัดสระบุรีและวัดบ้านใหม่บุพพารามจังหวัดราชบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นมูลนิธิคู่นากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปัตตานีศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น48โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งามและคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวปอรุ่น2539ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ประกอบด้วยวัดพระคินีนาถวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดสะพานสูงวัดกลางเกร็ดวัดอินทารามจังหวัดนนทบุรีและวัดครองเรียนจังหวัดสงขลาเวลา 17:00 นโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดอุดรธานีประกอบด้วยวัดโพธิสมพรวัดโยธานิมิตวัดสร้างแค่วัดพุทธนิมิตและวัดศรีตะวนารามสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทในกลุ่มตรีเพชรและบริษัทในกลุ่มอีซูซูประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างยั่งยืนอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่องจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่าจังหวัดชัยภูมิและพรทิพย์ไซมอนนาคีรันกนกอดีตนางสาวไทยปี2531และมิสยูนิเวิร์ส1988และครอบครัวทั้งนี้ในวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประชาชนสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ในเวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นและงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHzสถานีวิทยุกระจายเสียงของ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: ถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่6ปัญหาระดับชาติ
2: อ้าวพี่หมอนจะกลับบ้านแล้วหรือครับ
3: จ้าวันนี้มีนัดกินข้าว
2: อันแน่เริ่มเหงาแล้วสิถึงได้มีนัดหนุ่มๆ
3: หนุ่มน้อยด้วยนะยะอายุแค่11
2: อ้าวพูดถึงลูกเหรอเนี่ยแม่เดี๋ยวนี้เริ่มมีมุก
3: ก็คนมันสบายใจนี่จ้ะพอเราสนิทกับลูกนะคุยกับลูกบ่อยๆลูกเขาก็ไว้ใจเรามีอะไรก็เล่าให้ฟังโดยเฉพาะเรื่องเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะเท่ากับเรารู้ความเป็นไปของลูกตลอดเวลาเลยล่ะแล้วการป้องกันปัญหาหรือป้องกันอันตรายให้ลูกก็จะไม่ใช่เรื่องลำบากเลยละ
2: โอ้โหวันนี้พี่หมอนพูดเป็นวิชาการเลยแฮ
3: ะแน่นอนเพราะฉันมีหน่วย FBI เป็นที่ปรึกษานี่นา
2: ฮะถึงกับปรึกษา FBI เลยหรือเจ
4: ๊ปัญหาเด็กถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาระดับสากลที่แม้แต่สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกาหรือ FBI ยังให้ความสำคัญในการเผยแพร่วิธีการที่พ่อแม่ควรใช้ดูแลลูกเบื้องต้นที่ FBI แนะนำคือการตั้งคอมพิวเตอร์ไว้ในพื้นที่ส่วนกลางที่ไม่ใช่ห้องนอนลูกถ้าลูกติดเกมหรือคุยทางอินเทอร์เน็ตมากไปไม่ควรใช้วิธีดุว่าแต่ควรคุยกันอย่างเปิดอกและเล่าถึงอาชญากรอันตรายให้ลูกฟังหาเวลาตรวจไฟล์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของลูกเป็นระยะระยะเล่นคอมพิวเตอร์กับลูกบ้างให้ลูกสอนเทคนิคใหม่ๆเพื่อจะได้รู้ว่าลูกทำอะไรได้บ้างและควรสอนวิธีป้องกันตัวเองเวลาเล่นเน็ตให้ลูกเช่นอย่าโพสต์รูปภาพตัวเองไปให้ใครเด็ดขาดอย่าให้รายละเอียดส่วนตัวที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์กับใครและอย่าบอกชื่อจริงเพราะนั่นจะเป็นหนทางให้อาชญากรออนไลน์สืบค้นได้และควรใช้โทรศัพท์บ้านชนิดที่โชว์เบอร์โทรเข้าและบันทึกเลขหมายโทรออกได้เพื่อบันทึกหลักฐานต่างๆที่จะเป็นประโยชน์หากเกิดอะไรขึ้นประการสุดท้ายหากเกิดปัญหาขึ้นมาอย่าโทษลูกต้องเข้าใจว่าลูกถูกล่อลวงโดยอาชญากรที่มีประสบการณ์มากกว่า
3: เข้าใจหรือยังในต่อว่าทำไมฉันถึงต้องใช้บริการ FBI อ่ะ
2: กระจ่างเลยครับพี่ข้อแนะนำระดับสากลขนาดเนี้ยผมต้องขอจำไปบอกเมียกับลูกผมบ้างแล้วล่ะ
3: ดีมากจะได้เข้าใจวิธีป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ตช่วยกันแก้ปัญหาระดับชาติไงล่ะจ๊ะ
4: ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: แสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
2: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยพรุ่งนี้คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการทบทวนเกณฑ์เดียวปมใช้ชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีเล็งปัดยาวชี้แก้ไขล่าสุดเมื่อ5ปีก่อนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกและรัฐมนตรีครังกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่ภายหลังจากที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกณฑ์การใช้ชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีและอาจจะถูกตัดสิทธิ์ว่าคณะกรรมการประชารัฐจะประชุมช่วงบ่ายพรุ่งนี้โดยจะพิจารณาเพียงเรื่องเดียวคือการทบทวนเกณฑ์นำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีเนื่องจากที่ผ่านมาคณะกรรมการได้รับข้อเสนอและข้อร้องเรียนในช่วง 4-5 ปีว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13,200,000 คนซึ่งมีทั้งผู้ที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงดังนั้นหลักเกณฑ์ที่นำเสนอครม.ไปแล้วก็ต้องกลับมาพิจารณาเรื่องของภาษีที่พ่อแม่เดือดร้อนจึงเน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญของเรื่องนี้คือต้องช่วยผู้ที่เดือดร้อนจริงๆซึ่งระบบสวัสดิการของรัฐมีหลายประเทศและจุดประสงค์การออกบัตรได้รับเดือนละ300 บาทสำหรับซื้อสินค้าและผู้ที่เดือดร้อนจริงด้วยเหตุนี้จึงเปิดรับใหม่โดยประสานกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปสำรวจเพราะยังมีคนอีกจำนวนมากที่น่าเห็นใจที่ไม่ได้รับสิทธิ์และเรียกร้องว่า13,200,000 คนมีผู้ที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงปนอยู่ในนั้นด้วยจึงเป็นที่มาของการคัดกรองอย่างละเอียดอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติและบก.ปอท.ทลายเครือข่ายขายบัตรคอนเสิร์ตทิพย์จับผู้ต้องหา7 รายพบใช้บัญชี X กว่า350 account หลอกขายบัตรศิลปินดังและงานแฟนมีตสร้างความเสียหายเชื่อมโยงกว่า739 คดีมูลค่ากว่า3,700,000 บาทคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือ ACSC สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปอท.เปิดปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม7 รายในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนครปฐมและจังหวัดภูเก็ตพร้อมตรวจยึดสมุดบัญชีธนาคารโทรศัพท์มือถือและรถยนต์หลังพบพฤติกรรมร่วมกันหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตบัตรแฟนมีตติ้งและอีเวนต์ชื่อดังผ่านแพลตฟอร์ม X หรือ Twitter การสืบสวนเริ่มจากผู้เสียหายถูกหลอกซื้อบัตรคอนเสิร์ตศิลปินดังจิมมี่ซีนักแสดงซีรีส์วายมูลค่า 6,000 บาทแต่หลังโอนเงินกลับไม่ได้รับบัตรเจ้าหน้าที่ขยายผลจนพบว่าขบวนการดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบทั้งการติดตามกระแสคอนเสิร์ตยอดนิยมของศิลปินดังทั้งไทยและต่างประเทศรวมถึงการตัดต่อภาพอีทิเก็ตปลอมสร้างบัญชี X ที่ดูน่าเชื่อถือจัดหาบัญชีม้ารับโอนเงินและถอนเงินสดเพื่อตัดเส้นทางการเงินก่อนกระจายผลประโยชน์ให้สมาชิกในเครือข่ายจากการตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พบบัญชี X ที่ใช้ก่อเหตุมากกว่า350บัญชีและเชื่อมโยงกับคดีหลอกขายบัตรออนไลน์กว่า739 คดีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 3.7 ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่ายังมีผู้เสียหายอีกจำนวนมากที่ไม่ได้เข้าแจ้งความพร้อมเตือนประชาชนให้ตรวจสอบประวัติผู้ขายและบัญชีรับโอนเงินอย่างละเอียดก่อนทำธุรกรรมออนไลน์หากตกเป็นเหยื่อสามารถแจ้งความผ่านระบบออนไลน์หรือโทรสายด่วน ACSC 1441ตลอด24ชั่วโมงพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทางรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าว
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
7: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิด สูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
12: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
13: Beautiful Music
12: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: วิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทหรือท่านจันวัดบรมนิวาสแขวงรองเมืองกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในพวกเราชาวสยามนี้ควรเห็นได้ว่าเป็นคนมีบุญมากเกิดมาได้พบพุทธศาสนาทีเดียวด้วยบุรพบุรุษของเราถือกันมานานกว่า 2,000 ปีแล้วอย่าพากันมีความประมาทพึงตั้งใจให้เห็นผลจนรู้สึกตัวว่าเรามีที่พึ่งอันใดแล้วจึงจะเป็นคนที่ไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาอะไรเป็นปัจจัยของอวิชชาเรานั่นแหละเป็นปัจจัยของอวิชชาอะไรเป็นปัจจัยของเราอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยของเราถ้ามีอวิชชาก็มีเราถ้ามีเราก็มีอวิชชาตำราแบบแผนมิใช่ยายามิใช่ตำราแบบแผนความไข้ไม่ได้หายได้ด้วยยาอย่างเดียวต้องอาศัยกินยานั้นด้วยไข้จึงหาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982
9: ดวงตะวันสาดแสงเฉิดฉาย
8: ได้ที่0818507982 0818507982

0: สวัสดีค่ะเมื่อหลายวันก่อนคุณครูไปซื้อหนังสือที่ร้านขายหนังสือแห่งหนึ่งก็พบเพื่อนๆที่เคยเรียนหนังสือมาด้วยกันเพื่อนๆก็เข้ามาทักถูกบ้างทักผิดบ้างจนกระทั่งจำกันได้เพื่อนก็ถามว่าตอนนี้ทำงานที่เดิมหรือเปล่างานหนักไหมคุณครูก็ตอบว่ายังอยู่ที่เดิมงานหนักเท่าเดิมเด็กๆคะคำว่าทักหมายถึงพูดโอภาปราศัยด้วยอัธยาศัยไมตรีเมื่อพบหน้ากันฉะนั้นเมื่อเราพบกันเราก็ต้องทักกันนะคะเด็กๆพบกับคุณครูก็อย่าลืมทักกันบ้างนะคะวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าทักแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
1: ช่วงภาษาไทย

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ปฏิบัติการเด็ดปีหัวหน้าแก๊งโดโดริมาจับบิ๊กบอสชาวไนจีเรียขบวนการโคเคนรายใหญ่ขับรถชนตำรวจหวังฝ่าวงล้อมก่อนถูกจับได้คารถคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
2: พลตำรวจตีเทระเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยปปส.กรุงเทพมหานครนำกำลังเปิดปฏิบัติการเด็ดปีกหัวหน้าแก๊งโดโดริมาจับกลุ่มตัวนายแพทริกสัญชาติไนจีเรียแฝงตัวอยู่ในคอนโดหรูย่านพระราม3เขตยานนาวาพร้อมตรวจยึดของกลางได้หลายรายการอาทิโคเคนรถยนต์เงินสดไทยและเงินสกุลดอลลาร์รวมมูลค่ากว่า 700,000 บาทสืบเนื่องจากการขยายผลปฏิบัติการทลายห้องมืดฐานปฏิบัติการแก๊งโรแมนต์สแกมจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาชาวต่างชาติ6รายโดยได้แกะรอยพบความเชื่อมโยงพัวพันกันระหว่างธุรกิจค้ายาเสพติดและแก๊งโรแมนต์สแกมโดยมีกลุ่มหัวหน้าขบวนการใหญ่มีเงินหมุนเวียนในขบวนการกว่า300ล้านบาทโดยในทางการสืบสวนพบหลักฐานการรวมกลุ่มขบวนการนี้ภายใต้ชื่อกลุ่มโดโดริมาซึ่งเป็นการรวมกลุ่มหัวแถวในโซนภูมิภาคประเทศไทยเป็นการแตกหน่อมาจากเครือข่ายใหญ่ระดับโลกที่มีชื่อว่า NBM of Africa และจากการสืบสวนยังพบว่าขบวนการดังกล่าวมีพฤติกรรมรวมกลุ่มเดินสายบุญโดยการรวมกลุ่มตะเวนบริจาคสิ่งของการกุศลเพื่ออำพรางการทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยนายแพทริกแฝงตัวอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า7ปีเดินทางไปมาระหว่างประเทศไทยกับทวีปแอฟริกาโดยเริ่มจากคนเดินขายโคเคนตามสถานที่ท่องเที่ยวแต่เต้าขึ้นระดับอย่างก้าวกระโดดจนปัจจุบันพบว่าใน1ปีที่ผ่านมาบิ๊กบอสรายนี้มีเงินหมุนเวียนของเครือข่ายกว่า380ล้านบาทและยังสืบทราบว่าได้กอบโกยเงินส่งกลับประเทศจนสามารถสร้างคาลหาหลังใหญ่ในประเทศไนจีเรียนัทธิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
1: ทัพเทควันโดไทยได้รับข่าวดีหลังสหพันธ์เทควันโดแห่งเอเชียเพิ่มโควต้าลุยศึกเอเชียนเกม2026ให้อีก4รุ่นในประเภทต่อสู้โดยนายกสมาคมเผยได้ตั๋ว10รุ่นตามเป้าหมายเตรียมเดินหน้าฝึกซ้อมเข้มข้นคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
3: นายพิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่ก่อนหน้านี้ทีมเทควันโดไทยได้โควต้าไปเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่น6คนแบ่งเป็นประเภทภูมิเซ่2คนและประเภทต่อสู้4คนโดยล่าสุดทีมเทควันโดไทยได้รับข่าวดีเมื่อสหพันธ์เทควันโดแห่งเอเชียได้ประกาศชาติที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันเทควันโดในศึกเอเชียนเกม2026อย่างเป็นทางการออกมาแล้วปรากฏว่าทีมจอมเตะไทยได้สิทธิ์เพิ่มในประเภทต่อสู้อีก4รุ่นคือในรุ่น80กก.ชายรุ่น57กิโลกรัมหญิงรุ่น67กิโลกรัมหญิงและรุ่นมากกว่า67กิโลกรัมหญิงทำให้ทัพจอมเตะไทยได้ตั๋วตามเป้าที่วางไว้คือ10รุ่นหลังจากนี้จะเดินหน้าเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นพร้อมทั้งจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการระดับนานาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดก่อนจะไปล่าเหรียญในศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีนี้กลับมาฝากคนไทยให้ได้เบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
1: ปตท.และบางจากประกาศปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง50สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลปรับลดลง1บาทต่อลิตรยกเว้นน้ำมันดีเซล B20 และน้ำมันในกลุ่มเบนซินราคาคงเดิมมีผลพรุ่งนี้5นาฬิกาเป็นต้นไป
4: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
6: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

้ทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

วัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฟื้นฝอยหาตะเข็บครับอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บให้เจ็บลึกพาให้เสียความรู้สึกต่อกันได้ของบางอย่างผ่านแล้วให้ผ่านไปเริ่มต้นใหม่ทำให้ดีเท่านี้พอน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บความหมายคือฟื้นเรื่องราวขึ้นมากล่าวอีกครั้งคุยเขี่ยเรื่องที่สงบเงียบไปแล้วให้กลับมาเป็นเรื่องยุ่งยากอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้สะท้อนย้อนให้เห็นถึงปัญหาความวุ่นวายหรือความยุ่งยากในหลายเรื่องที่อาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็เรื่องนั้นสงบไปแล้วได้พูดคุยได้ตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วว่าควรจะหาทางออกอะไรอย่างไรแต่พอมีใครสักคนหนึ่งนำเรื่องราวที่เคยเป็นปัญหาเมื่อครั้งอดีตกลับมาพูดมาคุยมาเคลียร์อีกครั้งก็อาจจะเกิดเป็นความบาดหมางเกิดเป็นความระหองระแหงขุ่นข้องหมองใจต่อกันได้เช่นคนบางคนอาจจะเคยมีคดีความต่อกันแล้วขึ้นโรงขึ้นศาลไปเจรจาตกลงหาทางออกแก้ปัญหาให้ได้เรียบร้อยแล้วเมื่อคราวครั้งอดีตนั้นแต่พอมีใครสักคนหนึ่งก็นำเรื่องราวนั้นเนี่ยมาพูดมาคุยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จับโยงประเด็นนั้นประเด็นนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหาเกิดความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจต่อกันซึ่งไม่เป็นผลดีอันใดเลยมีแต่ทำให้เกิดผลเสียเพราะเรื่องไหนที่เกิดขึ้นแล้วทุกคนก็อยากจะให้มันผ่านแล้วผ่านไปกลายเป็นอดีตแม้จะเป็นใช่เรื่องที่ดีที่งามอะไรคนก็ไม่อยากจะพูดถึงเป็นอดีตที่จะถือว่าเป็นบทเรียนระมัดระวังที่จะได้ครองตนครองตัวต่อไปเพราะฉะนั้นเราหากแม้นมุ่งมาดปรารถนาอยากจะมีวันเวลาดีๆมีอนาคตที่ดีๆบางอย่างที่เป็นเรื่องอดีตแล้วพูดไปไม่เกิดประโยชน์ก็ควรจะเลี่ยงเสียหากแม้นเรื่องที่ควรจะพูดถึงในอดีตก็ควรจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกันทุกๆฝ่ายว่าครั้งนั้นเราได้เคยทำสิ่งนี้แล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์เราควรจะได้ทำสิ่งนี้ขึ้นมาอีกอย่างนี้ใช้ได้เพราะว่าเป็นการนำสิ่งที่เคยเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่ดีที่งามแล้วก็นำมารื้อฟื้นทบทวนขยายผลทำให้ดีให้งามต่อไปอะไรก็ตามถ้าคิดดีทำดีพูดดีดีทั้งนั้นครับขออย่างเดียวว่าอันไหนที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีพูดแล้วไม่ดีเสียความรู้สึกต่อกันเข้าข่ายที่เรียกว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บสิ่งนั้นไม่ควรครับสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่เสากันตสีโลแห่งวัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านกล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าธรรมะก็มีอยู่ในกายเพราะกายมีความเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าและพระสาวกเจ้าทั้งหลายท่านได้เสียสละเช่นความสุขอันเป็นไปด้วยราชสมบัตินั้นพระองค์ท่านมีผู้คนยกย่องสรรเสริญคอยปฏิบัติวัดถากแล้วได้เสียสละมานอนกับดินกับหญ้าใต้โคนต้นไม้ถึงกับอดอาหารเป็นต้นการเสียสละเหล่านี้เพื่อประโยชน์อะไรก็เพื่อให้ได้ถึงซึ่งวิโมกขธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายและเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ก็ทรงนั่งสมาธิใต้ร่มไม้อันเป็นสถานที่สงบสงัดและได้ทรงพิจารณาซึ่งความจริงคืออริยสัจ4นี้เป็นมูลเหตุอันเป็นเบื้องต้นของพระพุทธเจ้า

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

94.5 เมกะเฮิรตซ์คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปากคนยาวกว่าปากกาครับปากคนยาวกว่าปากกาคำนินทาเดินทางได้เร็วนักเพียงซุบซิบเท่านั้นพลันแน่นหนักต่างทึกทักเป็นจริงจังโอ้วังเวงน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปากคนยาวกว่าปากกาความหมายก็คือคำนินทาหรือคำพูดที่พูดต่อๆกันไปมักจะไปได้รวดเร็วไปได้ไกลยิ่งกว่าข้อความที่เขียนซึ่งปัจจุบันบัดนี้การใช้สื่อในทางออนไลน์ซึ่งก็จะมีการแชร์การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องในลักษณะของการนินทาหรือที่เรียกกันว่าเมาพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้ในแง่ลบในด้านที่ไม่ดีคนผู้มาอ่านมาเสพข้อมูลข่าวสารก็พลันทึกทักนึกเอาว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็รีบส่งต่อข้อมูลไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้ผู้ที่ถูกพาดพิงผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงการพูดต่อการซุบซิบนินทาหรือการแบ่งปันข้อมูลในลักษณะของการไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบหรือไร้วิจารณญาณในการคิดนึกตรึกตรองจะส่งผลทำให้ได้รับผลกระทบทั้งต่อผู้ที่ถูกพาดพิงถึงทั้งตัวผู้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเองด้วยไปอย่างรวดเร็วมีคนมารับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ถือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นสำเร็จผลแต่ความสำเร็จผลนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดโทษเกิดภัยและที่สำคัญผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเวลาที่จะบอกต่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตามโปรดระวังให้จงหนักว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แม้เป็นเรื่องจริงจะมีประโยชน์อะไรหรือไม่ในการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นหากส่งผลเกิดเป็นความเกลียดชังหรือเสียสามัคคีต่อกันก็เป็นสิ่งที่ไม่บังควรนี่เป็นสำนวนไทยที่ชวนให้คิดนะครับปากคนยาวกว่าปากกาสวัสดีครับ

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพ บกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เรามีสถานีตำรวจกว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศมีกฎหมายที่พร้อมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงได้ทันทีมีมูลนิธิและคนรอบข้างที่พร้อมช่วยแต่ภารกิจนี้จะไม่สำเร็จเลยถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคนคนหนึ่งนั่นคือตัวของคุณเองหากคุณถูกทำร้ายอย่า กลัวที่จะแจ้งให้พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวช่วยคุณหนึ่งเสียงหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิงโทร1300
2: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
3: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
2: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
3: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
2: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
3: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
2: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
3: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน

0: เนี่ยอกุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขเล็กจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงอ่ะว่างงอ่ะ
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัลนะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได้
0: เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆเหรอผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาพลาดพลั้งไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเรานี่
0: เชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนั้นมันไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอ่ะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมาก
1: ซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเทิดกล้าวชาวไทยในเวลา24นาฬิกาตรงของทุกค่ำคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทบกในเครือกองทบกทั่วประเทศทั้งระบบ FM และ AM อำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะพบกันเช่นเคยค่ะดิฉันวรรณภาสมัครสมานอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังคนนอนดึกในช่วงของเที่ยงคืนค่ะทุกวันนะคะวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังวันนี้วันพุธ11มิถุนายน2569ค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังกันทั้งเรื่องราววันนี้ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์นะคะแล้วก็เป็นเรื่องราววันนี้ในอดีตที่เกิดขึ้นในต่างประเทศแล้วก็ในช่วงแรกของรายการค่ะคุณผู้ฟังดิฉันขอน้อมนำพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะนับว่าเป็นน้ำพระทัยหลั่งไหลสู่ครอบครัวของผู้เสียสละด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายละลิศถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์เพ็ญสิริจักรพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการพิเศษมูลนิธิชัยพัฒนาและคณะเดินทางปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทานอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ครอบครัวของร้อยตรีเทิดศักดิ์ศรีหลายชัยกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่จากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเพื่อเยี่ยมเยียนและพระราชทานกำลังใจการได้รับพระราชทานสิ่งของอุปโภคบริโภคนับว่าเป็นความปลับเลื่อมปิติใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ครอบครัวของร้อยตรีเทิดศักดิ์ศรีหลายชัยนะคะที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาพระองค์ทรงมีพระเมตตาห่วงใยและทรงไม่ทอดทิ้งครอบครัวของกำลังพลผู้เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติค่ะทุกครอบครัวนะคะทางมูลนิธิชัยพัฒนาหรือว่ามูลนิธิต่างๆหรือแม้แต่กองทบกก็ให้การดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการบรรจุทายาทหรือว่าบรรจุครอบครัวของทหารกล้าผู้เสียชีวิตในการเข้ารับราชการค่ะก็ถือว่าดูแลกันอย่างเต็มที่นะคะสำหรับพี่น้องทหารกล้าท่านใดที่ครอบครัวมีลูกหลานนะคะก็โดยเฉพาะลูกเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นสายเลือดอย่างแท้ๆเนี่ยก็จะส่งเสียในเรื่องของการเรียนหรือเป็นการบรรจุเข้ารับราชการนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเราไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเฉพาะวีรบุรุษผู้เสียสละขณะเดียวกันทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่แนวชายแดนเองนะคะก็ดูแลในเรื่องของเงินเยียวยาต่างๆนะคะเป็นไปตามกระบวนการก็ดูแลอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารบกตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมที่ให้การดูแลพวกเขาเหล่านี้อย่างดีที่สุดนั่นเองส่งกำลังใจให้ทหารกล้าทุกพื้นที่และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ร่วมกันทำงานเพื่อประเทศชาติของเราค่ะคุณผู้ฟังคะยังพูดถึงเรื่องของชายแดนกันอยู่นะคะแล้วก็จากสถานการณ์ชายแดนที่ผ่านมาก็ส่งผลให้มีพี่น้องประชาชนพลเรือนไทยบริเวณพื้นที่แนวชายแดนได้รับผลกระทบด้วยหนึ่งในนั้นก็คือที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์โรงพยาบาลในช่วงที่เกิดสถานการณ์ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักไม่สามารถซ่อมแซมได้นะคะจากการถูกจรวดหลายลำกล้องหรือว่าจรวด BM 21เนี่ยยิงเข้าใส่ช่วงของ เดือนกรกฎาคมปี2568ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์จำนวน42ล้านบาทเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทดแทนหลังเก่าที่เสียหายค่ะซึ่งมีการวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์แล้วก็อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยในหลวงพระองค์พระราชทานเงินในการสร้างทดแทนอาคารหลังเดิมค่ะมีทางด้านของนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีและกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลและพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีก็เดินทางไปเป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์ซึ่งอาคารแห่งนี้จะรองรับการบริการสุขภาพสมัยใหม่มีคลินิกพิเศษมีอย่างเช่นคลินิกจิตเวชยาเสพติดคลินิกบำบัดยาเสพติดค่ะคลินิกเด็กแล้วก็ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจอาคารที่พักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมดงรักนะคะทั้งหมดขนาด36ห้องโดยมีทางด้านของพลโทวิรยุทธ์รักษินแม่ทัพภาคที่2แล้วก็ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีพลตรีบุญเสริมค่ะพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่นกันเลยทีเดียวนะคะองคมนตรีได้เป็นผู้แทนมอบชุดตรวจเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ4สายพันธุ์จำนวน 2,000 ชุดให้กับโรงพยาบาลด้วยซึ่งกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์พระราชทานแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติทั้ง11แห่งเพื่อสนับสนุนทั้งการเฝ้าระวังการป้องกันควบคุมโรคแก่ประสบนิกรตามพื้นที่แนวชายแดนค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังองคมนตรียังได้เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ชายแดนและศิลปะแห่งการเยียวยาชื่อว่าภูมิมิทักษ์ที่ได้พัฒนาหลุมหลบภัยให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เป็นพื้นที่ศิลปะสร้างสรรค์อีกด้วยนะคะชื่ออาคารภูมิพัฒน์ส่วนชื่อศูนย์การเรียนรู้ชื่อว่าภูมิทักษ์ชื่อที่เป็นสิริมงคลนั่นเองค่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราดูเรื่องของการส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์เข้าร่วมประกวดกันบ้างนะคะโดยเฉพาะพระราชพิธีอันสำคัญที่ใกล้จะมาถึงนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาโดยเฉพาะพระราชพิธีที่ถือว่าเป็นพระราชพิธีที่สำคัญค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รัฐบาลค่ะมีการจัดเตรียมพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินทางชลมารคหรือว่าทางเรือซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้ง2พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามเพื่อสืบทอดราชประเพณีที่ทรงคุณค่าแสดงถึงความวิจิตรงดงามของมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยทางกรมศิลปากรโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในโอกาสนี้ก็เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อการประกวดว่าเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตแล้วก็การอนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้ด้านของช่างศิลป์ไทยที่มีความผูกพันกับเรือพระราชพิธีซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สำคัญของชาติทีนี้เขามีในเรื่องของกำหนดการส่งผลงานนะคะรับผลงานไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะสามารถลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าไปถ่ายภาพไปบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ตามวันเวลาที่กำหนดในช่วงของวันที่1มิถุนายนนะคะห้วงนี้ไปจนถึง15กรกฎาคมสำนักช่าง10หมู่เขาจะดำเนินการประดับตกแต่งเรือพระราชพิธีค่ะแล้วก็รื้อนั่งร้านหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานส่วนวันที่ 21กรกฎาคมค่ะจะมีพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือแล้วก็วันที่22ถึง27กรกฎาคมจะมีการอัญเชิญเรือพระราชพิธีไปเก็บรักษาที่อู่ทหารเรือธนบุรีซึ่งผู้ใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อเข้าไปบันทึกเบื้องหลังแล้วก็ไปดูในเรื่องของการจัดทำเรือพระราชพิธีที่มีการประดับตกแต่งเรือให้สวยงามจะถ่ายเป็นภาพก็ได้จะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอสั้นก็ได้แล้วก็สามารถส่งเข้ามาร่วมประกวดได้นะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยแหละทีนี้ดูรายละเอียดได้ที่ไหนก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วกันค่ะคุณผู้ฟัง024-240-004 024-240-004ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะหรือไม่ก็เข้าไปดูทางเพจ Facebook ได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราแวะพักฟังเพลงกันสักครู่ช่วงที่2ของรายการมีเรื่องราววันนี้ในอดีตรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทางรัฐบาลไทยในขณะนั้นก็ได้ดำเนินการตามกฎมนเทียนบานและได้มีการประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระอิสริยยศณขณะนั้นขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์มีพระชนมพรรษา18พรรษาค่ะนับเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ครองราชด้วยระยะเวลานานที่สุดไม่ใช่เพียงแค่ในไทยแต่ในภูมิภาคเอเชียค่ะคุณผู้ฟังด้วยระยะเวลาทั้งหมด70ปีกับอีก126วันคุณผู้ฟังคะส่วนเหตุการณ์ต่อมาปีพุทธศักราช2519สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดพิษณุโลกเป็นครั้งที่10ขณะนั้นเสด็จเยี่ยมหน่วยทหารขนาดเล็กกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าที่ค่ายสฤทธิ์เสนาอำเภอวังทองและส่งเยี่ยมเยียนโครงการหมู่บ้านรักไทยตามพระราชดำริเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ทหารและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลส่วนเหตุการณ์ต่อมาค่ะปีพุทธศักราช2548สมเด็จพระพันปีหลวงค่ะพระองค์ในฐานะองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยกรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยกรุงเทพเพื่อเป็นศูนย์กลางของการตรวจรักษามะเร็งเต้านมแบบครบวงจรค่ะส่วนเหตุการณ์ต่อมาค่ะปีพุทธศักราช2549พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงรับสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะแห่งญี่ปุ่นในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่วนปีพุทธศักราช2566ค่ะคุณผู้ฟังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรภาค8และทรงเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ท่ามกลางณขณะนั้นมีประสบนิกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นค่ะส่วนเหตุการณ์ต่อมาค่ะปีพุทธศักราช2568เมื่อปีที่แล้วนี่เองนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อส่งทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่51ในชื่อชุด Sea of Love เพื่อเฉลิมพระเกียรติและหารายได้บำรุงสภากาชาดไทยเพื่อการกุศลนั่นเองคุณผู้ฟังนี่คือวันนี้ในอดีตนะคะของวันที่11มิถุนายนเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะแต่วันนี้ในอดีตยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะในช่วงต่อไปของรายการนะคะมีเรื่องราววันนี้ในอดีตในมิติของต่างประเทศและประวัติศาสตร์มาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยแต่ช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันค่ะ

ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเทิดกล้าวชาวไทยค่ะมาดูเหตุการณ์วันนี้ในต่างประเทศกันบ้างเหตุการณ์แรกค่ะย้อนไปปีพุทธศักราช2313กัปตันเจมส์คุกนักสำรวจชาวอังกฤษค่ะเขาได้ควบคุมเรือไปชนกับแนวหินปะการังขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Great Barrier Reefที่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลียส่งผลให้เรือของเขานั้นเสียหายจนต้องซ่อมแซมนานถึง7สัปดาห์คุณผู้ฟังคะ Great Barrier Reef เนี้ยเป็นแนวปะการังที่ยาวที่สุดในโลกยาวถึง 2,600 กิโลเมตรคุณผู้ฟังแล้วก็กินพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย 344,400 ตารางกิโลเมตรแบ่งแยกออกเป็นเกาะเล็กเกาะน้อย900เกาะและมีการสำรวจพบปะการังกว่า 3,000 ชนิดสัตว์น้ำชนิดต่างๆอีกกว่า 1,500 ชนิดแนวปะการังนี้ตั้งอยู่ที่รัฐควีนแลนด์ทางตอนเหนือของออสเตรเลียปัจจุบันอยู่ในการดูแลของอุทยานแห่งชาติทางทะเลของ Great Barrier Reefเมื่อปี2524ทางองค์การยูเนสโกก็มีการประกาศให้สถานที่แห่งนี้นะคะเป็นมรดกโลกซึ่งคุณผู้ฟังคะการพัฒนาด้านต่างๆของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการขยายฟาร์มตัวอย่างหรือว่าการขยายฟาร์มการขยายเมืองโรงงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังสภาวะโลกร้อนสิ่งเหล่านี้นะคะมีผลในการทำลายแนวปะการังเพิ่มขึ้นทุกๆปีดังนั้นนะคะจึงเป็นสิ่งที่มีการอนุรักษ์ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลโดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาปะการังสังเกตว่าการดำน้ำดูปะการังต่างๆเนี่ยเขาจะมีพื้นที่เฉพาะให้ดำน้ำได้เฉพาะพื้นที่ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไปรบกวนปะการังหรืออาจจะทำให้เกิดการสูญพันธุ์ของปะการังได้ปะการังเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆนะคะแล้วก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำด้วยคุณผู้ฟังเหตุการณ์ต่อมาปีพุทธศักราช2536ภาพยนตร์เรื่อง Jurassic Park ค่ะได้เข้าฉายเป็นวันแรกที่อเมริกาส่วนของประเทศไทยเข้าฉายเมื่อ5สิงหาปี2536 Jurassic Park เป็นนิยายโดยไมเคิลคริสตันออกตีพิมพ์ในปี2534ต่อมาก็ถูกนำมาถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์โดยสตีเวนสปิลเบิร์กความยาวทั้งหมด127นาทีเมื่อออกฉายก็แทบจะพูดได้เลยว่าจูราสสิคพาร์คเนี่ยกลายเป็นภาพยนตร์ยอดนิยมแห่งปีในระยะเวลาอันรวดเร็วจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ค่ะจูราสสิคพาร์คเนี่ยก็ได้รับรางวัลออสการ์ด้วยถึง3รางวัลด้วยความที่มีการถ่ายทอดเทคนิคภาพที่สวยงามก็ได้รับรางวัลสาขาเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยมไปแล้วก็สาขาเสียงยอดเยี่ยมสาขาบันทึกเสียงยอดเยี่ยมนะคะจูราสสิคพาร์คพัฒนามาเป็นจูราสสิคเวิลด์ค่ะภาคที่4เนี่ยเขาถ่ายทำที่ไทยด้วยนะคะถ่ายทำที่กระบี่ตรังแล้วก็กรุงเทพมหานครเมื่อปี2567เรียกว่าเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของฮอลลีวูดเลยก็ว่าได้ถ่ายทำที่หาดซันเซ็ตเกาะกระดานอุทยานแห่งชาติเจ้าไหมจังหวัดตรังนอกจากนี้ยังมีการถ่ายทำที่น้ำตกห้วยโต้อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาจังหวัดกระบี่สวยงามมากๆแล้วก็ถ่ายทำที่กรุงเทพมหานครของเราด้วยค่ะส่วนปี2553นะคะคุณผู้ฟังมีพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2010เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการที่เมืองโจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในทวีปแอฟริกาที่ได้เป็นเจ้าภาพมหกรรมฟุตบอลโลกขณะนี้ฟุตบอลโลกเริ่มแล้วนะคะไปเชียร์ไปลุ้นกันคุณผู้ฟังหมดเวลาของรายการเทิดกล้าชาวไทยแล้วพบกับดิฉันใหม่นะคะในวันจันทร์เวลาเที่ยงคืนตรงค่ะสำหรับวันนี้ต้องร่ำลาคุณผู้ฟังไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าพอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

แล้วจ้าไม่มีใครอีกแล้วที่ซื่อสัตย์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ้ะแน่นๆๆๆๆยิ้มแล้วชื่นหัวใจเหลือเกินแล้วจ้า

0: 94.5 MHz
1: เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในอนาคตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากล้นเกินจะพรรณนาอุปมาว่าแม้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันใช้เวลาสิ้นไปเป็นกับก็ยังพรรณนาไม่หมดค่ะด้วยพระคุณมากล้นเกินพรรณนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวหากใครมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงพระองค์เป็นที่พึ่งหมั่นกราบไหว้บูชามันสวดมนต์เป็นประจำบุคคลนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดชีวิตมีบางท่านอยากไปเกิดในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่แล้วก็อยากเข้าเฝ้าและได้ฟังพระธรรมเทศนาด้วยทำอย่างไรจึงจะได้อย่างที่อยากเมื่อไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้คำตอบมาดังนี้นะคะถ้าอยากไปเกิดในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้ครบทั้ง3อย่างทุกเช้าตักบาตรทำทานแล้วต้องนั่งสมาธิให้มากๆจะช่วยให้รักษาศีลได้มั่นคงเมื่อรักษาศีลได้มั่นคงปัญญาจะแตกฉานสามารถเข้าใจความจริงในเรื่องโลกและชีวิตได้ถูกต้องแล้วก็กล้าที่จะทุ่มเททำบุญเพื่อให้ได้บุญมากเป็นบุญใหญ่ให้ผลเร็วและแรงอีกประการหนึ่งให้ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าคนที่ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตนั้นเขาทำบุญมาอย่างไรเขาอธิษฐานจิตกำกับว่าอย่างไรและให้หมั่นไปวัดทำบุญฟังเทศน์ฟังธรรมสิ่งใดไม่เข้าใจจะได้ซักถามจากพระอาจารย์เป็นการช่วยให้ไม่หลงเข้าใจผิดคิดผิดแล้วก็เลยทำผิดนะคะแทนที่จะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลายเป็นว่าต้องไปตกนรกหมกไหม้เป็นเวลายาวนานอยากทำบุญให้เต็มที่ทุกวันบวชซะเลยดีไหมคะพูดเล่นนะคะใช้ชีวิตเป็นปกติสมบูรณ์ด้วยศีลทานแล้วก็ภาวนาเป็นประจำนะคะอย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันค่ะอย่าลืมทำเป็นประจำนะคะทานศีลภาวนาแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
0: สิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิร์ต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เนี่ยผู้ใหญ่อย่าว่านิงทาเด็กเลยนะอัวเห็นไอ้แมงมังเลิกยาเด็กขาดหมอก็ทำยังไงอ่ะมังหาเป็นปิดทิ้งเลยอ่ะ
1: เอ้ยไม่อยากนินทาแต่อยากรู้เรื่องคนอื่นเชอะ
2: เอานะถามด้วยความรู้สึกห่วงใยเขาไม่ได้เรียกอยากรู้เรื่องคนอื่นอย่างเงี้ยเขาเรียกอยากรู้ความจริง
0: ถั่วต้มเลยครับ
2: นี่ท่านจะเล่าความจริงให้ฟังนะการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดไม่อยู่สี่ขั้นตอนง่ายๆเลยคือขั้นแรกขั้นเตรียมการก่อนบำบัดรักษาก็ต้องมาถามประวัติชี้แจงขั้นตอนการบำบัดคุยกับครอบครัวแล้วตรวจร่างกายเหมือนหมอตรวจโรคทั่วไปนั่นแหละจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่ขั้นที่2ขั้นตอนทำการรักษาเช่นการรักษาอาการทางกายที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดตอนนี้แหละจะช่วยระงับความต้องการยาหมอจะถอนพิษตามสภาพร่างกายและชนิดของยาเสพติดที่ใช้เพื่อรักษาอาการขาดยาเขาจะรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจเลยทีเดียว
0: โอ้โหไล่2ต่อเลยนะทั้งรักษาทั้งร่างกายแล้วก็หัวใจด้วยดีจริงๆเลยผู้ใหญ่
1: จิตใจยาแปะไม่ใช่หัวใจ
0: นั่งแหละนั่งแหละว่าพวกจิตใจไม่ชักก็เลยพวกหัวใจแทงเหมือนกันนั่งแหละอกุลับอย่ามาขัดสิผู้ใหญ่เล่าต่อ
2: อืมขั้นต่อมานี่สำคัญที่สุดเลยนะฟังดีๆคือขั้นตอนการฟื้นฟูสมรรถภาพเขาใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะทางเจ้าหน้าที่บำบัดหลายๆฝ่ายจะมาร่วมกันเช่นนักจิตวิทยาหมอพยาบาลนักสังคมสงเคราะห์ครูอาชีวะบำบัดเขาก็จะทำการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ที่ติดยาเสพติดบางแห่งเนี่ยก็ฝึกอาชีพแถมให้ด้วย
0: อ๋อนั่งไงไอ้แมงมันถึงมีดีออกมาเลยแล้วถึงขั้นตอนนี้เนี่ยเลิกยาได้หรือยังอ่ะผู้ใหญ
2: ่ถ้าตามหลักก็เลิกได้แล้วแต่เขาจะมีขั้นสุดท้ายก็คือขั้นตอนติดตามผลจะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามผลดูแลผู้ที่เลิกยาหลังจากผ่านขั้นตอนทั้ง3มาแล้วเพื่อให้คำแนะนำให้กำลังใจผู้ที่เลิกยาเสพติดไม่ให้หันกลับมาเสพอีก
1: ถ้ากลับไปเสพอีกก็จบกัน

0: หมอเอ่ยพยาบาลเอ่ยอุตส่าห์มุ่งมั่นทุ่มเทรักษาเนาะ
1: งั้นก็เลยขอความร่วมมือพวกเรานี่แหละเห็นไหมล่ะกว่าจะรักษาหายกันออกมาไม่ง่ายนะถ้าคนที่อยู่แวดล้อมไม่ช่วยกันพยุงให้เขาหายขาดมันก็เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน
2: ์ว่าร่างกายนี่พอจะรักษาเยียวยากันได้นะแต่หัวใจนี่สิคงใกล้ชิดต้องช่วยกัน
0: โอ้ยอาแปะไม่ใช่อกหักจะได้เยียวยาหัวใจต้องดูแลจิตใจให้กำลังใจให้สู้ปัญหาไม่คิดสั้นกลับไปเสพอีกเลิกเข้าใจไหม
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการบำบัดผู้ติดยาเสพติดนั้นมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับอาการของผู้ติดยาเสพติดแต่ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการบำบัดไม่น้อยกว่า4เดือนและติดตามผลและช่วยเหลืออีกกว่า 1-2 ปีเพื่อให้แน่ใจว่าผู้นั้นสามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาดไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดอีกครั้งหากผู้นั้นกลับไปใช้ยาเสพติดอีกความทุ่มเททั้งการบำบัดการติดตามและงบประมาณก็เป็นการสูญเปล่าและกลายเป็นปัญหาวนเวียนซ้ำซาก
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี้ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้ว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
3: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
3: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
2: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
3: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุนเพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
6: เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
7: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5
1: MHz ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่4คุณทำได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการบริหารชีวิต
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่ศิลปินคนหนึ่งจะอยู่ในวงการได้นานกว่า20ปีพร้อมกับผลงานที่ได้รับการยอมรับอย่างสม่ำเสมอแต่เขาคนนี้ค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหนึ่งในศิลปินตัวจริงที่สร้างสรรค์งานเพลงดีๆเอาไว้มากมายเช่นเพลงอิ่มอุ่นที่ผู้ฟังฟังกี่ครั้งก็ยังคงชื่นชอบในคำร้องทำนองที่ซาบซึ้งของบทเพลงเคล็ดลับความสำเร็จและความร่ำรวยความสุขของผู้ชายคนนี้คืออะไรเราไปค้นความคิดการใช้ชีวิตของเขาค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหรือพี่จุ้ยของน้องๆค่ะ
2: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอหรือว่าถ้าเราจะไขว่คว้าเนี่ยเราพยายามที่จะไขว่คว้าในสิ่งซึ่งมีคุณค่าแต่ไม่ใช่หาไม่ได้เช่นเราบอกเราอยากอยู่ใกล้ปัญญาชนเราอยากอยู่ใกล้เมืองที่มีวัฒนธรรมเชียงใหม่ก็มีวัฒนธรรมนครปฐมก็มีปัญญาชนมีมหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์บ้านอยู่ริมแม่น้ำแต่เราก็ไม่ได้ฝันว่าเราต้องอยู่แบบในคอนโดที่หรูหราไม่ได้แปลว่าคนที่พอเพียงเนี่ยจะต้องยากจนแล้วก็อยู่ในกระท่อมนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยก็อยู่บ้านดีสบายไม่ใช่คฤหาสน์แต่ก็ดีที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเราได้สิ่งเหล่านี้มาด้วยการสร้างงานก็ในกระบวนสร้างงานเนี่ยเรามีความสุขจากการสร้างในเบื้องต้นเพราะนั้นคนที่สร้างงานแล้วมีความสุขกับงานเลยเนี่ยมันได้ผลคุ้มค่าตั้งแต่เริ่มทำแล้วเกินเลยไปกว่านั้นมันก็เป็นกำไรเราแต่งเพลงที่เราชอบที่เราอยากฟังที่เราอยากให้แม่เราฟังน้องเราฟังคนรักเราฟังพอเขาได้ฟังเราก็ประสบความสำเร็จง่ายจังเลยส่วนพอมันเกิดไปขายได้หรือได้ความนิยมมันก็เป็นผลกำไรที่มากมายแต่ถ้าเรามาตั้งว่าเราอยากทำเพลงที่ติดอันดับหนึ่งและขายได้หนึ่งแสนตลับขึ้นไปความต้องการของเรามันก็ไปอยู่ที่แสนเพราะนั้นพอเราไปได้90,000เราก็จะรู้สึกว่าเราขาดทุนแล้วเราก็อาจจะเป็นทุกข์เราก็เสียกำลังใจเสียขวัญเพราะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยถ้าคนมีความสุขกับการสร้างเนี่ยเขาก็กำไรง่ายแล้วก็สังคมก็มีความหลากหลายที่จะมีงานออกมา
3: สำหรับคุณสุบุญเลี้ยงความรู้จักพอเพียงคือจุดเริ่มต้นทำให้ความสุขในชีวิตเป็นเรื่องไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะแล้วกับชีวิตการทำงานคุณสุบุญเลี้ยงมีความคิดอย่างไร
2: การทำงานเนี่ยมันก็คือการเรียนอย่างหนึ่งบางทีเราลองผิดลองถูกแล้วก็เก่งขึ้นถ้าเราไปตัดโอกาสที่เราจะได้ใช้งานฝึกฝนบ่อยๆเนี่ยตัดโอกาสที่เราจะได้ไปเจอคนไปเจอองค์กรไปเจอเพื่อนร่วมงานความคิดใหม่ๆส่วนมากเขาจ้างเขาก็ค่าอาหารที่พักอะไรเขาก็ให้หมดแล้วแล้วก็ไปมีปัญหาเรื่องการตั้งราคาที่สูงจนน่ากลัวแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีกินมีใช้กันพอชื่อเสียงตกอับก็อดๆอยากๆนะไปร้องฟรีเขายังไม่เอาเลยวันหลังอะเงินมันอาจจะเป็น1ใน100ของสิ่งที่เราจะได้คืนกลับมาเมื่อเราทำงานมันมีอย่างอื่นที่เราได้รับกลับมามันมีมูลค่านะรู้จักคนเพิ่มขึ้น10คนเนี่ยมีมูลค่าแล้วมันก็จะหล่อเลี้ยงชีวิตได้ไอ้สิ่งที่เราทำมันก็สั่งสมมาวันหนึ่งเราก็มาเป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรตามสถาบันบ้างลูกศิษย์ที่มาเรียนหนังสือกับเราทำงานอยู่ที่กลต.วันหนึ่งกลต.เขาอยากจะสอนร้องเพลงเขาก็ชวนอาจารย์ที่สอนเขียนหนังสือซึ่งก็คือเรานั่นแหละก็ไปสอนร้องเพลงงานเราก็ไม่มีวันหมดเราแต่งเพลงให้หัวหน้าพยาบาลที่ต้องการเพลงไปเลี้ยงดูลูกด้วยนมเป็นเพลงอิ่มอุ่นเราแต่งออกมาผ่านเวลาไป10กว่าปีเพลงนี้ก็คนก็ใช้ไปทั่ววันหนึ่งสามีของพยาบาลคนนั้นเป็นนายแพทย์เขาก็ไปเติบโตเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสารคามเขาก็นึกถึงเรางานที่เราทำดีไว้เมื่อ15ปีที่แล้วที่เขาไม่ได้จ้างเลยสักบาทเดียวแต่เราก็ทำให้เขาเต็มที่ถึงวันนี้เขามีงบอนุมัติและคณะแพทย์มีงบจะให้แต่งเพลงก็ ็มีงบประมาณให้งานสองงานนี้มาเชื่อมต่อกันโดยไม่ใช่ปาฏิหาริย์ก็เป็นธรรมชาติปกติที่คนไปมองข้ามคนไม่รู้ว่ามันมีความสัมพันธ์อันนี้อยู่เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือหรือบางทีเรายังไม่ต้องการเขาก็หยิบยื่นให้
3: เมื่อยินดีให้งานที่ทำเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมสังคมโดยไม่ตีราคาผลงานเป็นเงินเพียงอย่างเดียวเพราะเขามีพื้นฐานความคิดว่าทุกงานที่ทำช่วยรับคงฝีมือและทุกงานที่ทำเป็นเส้นทางนำเขาไปรู้จักผู้คนหลายวงการถือเป็นมูลค่าเพิ่มที่ประเมินค่าไม่ได้และกับชื่อเสียงการยอมรับของผู้คนในสังคมนี้ล่ะเขาจะรักษาไว้ได้อย่างไร
2: ทำงานบนความตั้งใจแล้วก็มูลค่าของงานไม่ได้แปลว่ามูลค่าของเงินเงินเป็นปัจจัยหนึ่งแต่มีปัจจัยอื่นอีกเยอะที่จะทำให้งานดีหรือไม่ดีวันหนึ่งที่หลานถามเราเรื่องเพลงเนี่ยเด็กๆจะไม่ค่อยถามว่าเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจยังไงลุงจุ้ยคิดอะไรเด็กๆจะถามแต่ว่าขายกี่แสนแล้วเนี่ยค่านิยมที่สื่อปลูกฝังไปพอเขาจะเล่นดนตรีเนี่ยเขาก็ไปนึกอยู่แต่ว่าจะต้องมีชื่อเสียงจะต้องดังจะต้องค่าตัวแพงเขาไม่ได้นึกถึงความลื่นลมขณะที่เล่นหรือเขาเห็นเราล้างรถเขาก็บอกว่าทำไมต้องล้างรถเองอ่ะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเขาล้างถูกแล้วเราจะไม่ต้องล้างรถเองบางทีแบบการเอาเวลามาถูบ้านก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งหรือการล้างรถก็เป็นการดูแลรถเป็นเวลาที่เราได้หยุดนิ่งๆล้างไปก็เห็นอ้าวแผลนี่เราไปชนมันเห็นไหมชนที่เดิมและสองครั้งเนี่ยแสดงว่าเราระมัดระวังมันในเรื่องเดิมยังไม่สำเร็จมันก็เป็นการเตือนสติตัวเองเนี่ยเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นเราก็เลยมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการตัดสินใจในการบริหารชีวิตและทุกวันนี้เหมือนกันเวลามีคนมาดีลงานบอกพี่บอกค่าตัวมาหนูจะพยายามหาให้ได้เยอะที่สุดให้พี่บอกว่าไม่ต้องเอาเยอะที่สุดอ่ะผมไม่ได้อยากได้เงินเยอะอยากได้เงินเท่ากับงานที่ทำไปถ้าให้ผมไปร้องเพลงแบบนิดเดียวเอาเท่านี้ประมาณนึงที่มันพอดีอ่ะหรือเราไปเล่นที่ร้านเขาบอกพี่ค่าตัวเท่าไหร่บอกคุณเก็บคนดูเท่าไหร่อ่ะถ้าคุณจัดแล้วขาดทุนอย่าจัดเลยอย่าให้คุณได้กำไรแล้วผมเอาน้อยแล้วคุณได้กำไรเนี่ยอะไรรู้ไหมคุณก็จะไปบอกร้านข้างๆว่าพี่จุ้ยมาเนี่ยร้านผมจัดได้กำไรผลดีอันเนี้ยมันก็จะกระจายไปอีกเป็นร้อยเป็นพันล้านรวมแล้วอาจจะได้เยอะกว่าไปเรียกครั้งเดียวแพงๆ
3: จากแง่คิดการใช้ชีวิตและการทำงานของคุณสุบุญเลี้ยงที่มีหัวใจแห่งความพอประมาณรู้จักคุณค่าของคำว่าพอเพียงเมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาคิดลงทุนทำธุรกิจหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าคนที่ใช้ชีวิตพอเพียงอย่างเขาวางแนวทางทำธุรกิจไว้อย่างไร
2: จะเปิดบริษัทก็ตั้งใจว่าจะผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่างๆอาจจะเป็นเพลงหนังสือละครก็ไปคุยกับนายทุนคนที่ให้เงินว่าผมไม่ได้อยากได้เงินเดือนเยอะเพราะถ้าผมเอาเงินเดือนมาเยอะผมก็ต้องกดดันให้ผมต้องทำกำไรเยอะถูกไหมเอาเงินเดือนแต่พออยู่ได้ก่อนในเบื้องต้นเท่านี้อยู่ได้ไหมคนเราเนี่ยที่อยู่จริงๆที่ไม่เป็นหนี้ไม่ต้องแบ่งความคิดไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะเราทำงานได้เอาสมองมาเต็มที่ใครจะส่งน้องเลี้ยงน้องให้แม่เนี่ยเท่านี้พอไหมพอมันพอแล้วนะเราได้มากกว่านี้เราก็เกินกำไรแต่เราก็พร้อมที่จะปันกำไรจากการลงทุนคนนี้มาเป็นประชาสัมพันธ์ให้เราทำให้นักร้องคนนึงดังนักร้องก็ได้ค่าตัวขึ้นไปเอาแล้วประชาสัมพันธ์น่ะก็ได้เงินไปตามสัดส่วนของการขายนั้นดีไหมอย่างเงี้ยพอเพียงด้วยแล้วก็มีความหวังด้วยแต่ถ้าเขาไม่พอต้องไปตลอนไปรับนู่นรับนี่ปวดหัวอีกเป็นไมเกรนเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้งานที่มีคุณภาพอีก
3: คนที่รู้จักพอเพียงและรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์อย่างพอประมาณไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างธุรกิจนะคะตรงข้ามกลับเสริมให้ทำงานร่วมกับหุ้นส่วนและคนอื่นๆได้อย่างดีและกับคนที่รู้จักพอเพียงเขาคิดอย่างไรกับคำนี
2: ้พอเพียงก็คงพอดีนั่นแหละเพราะว่าความรู้จักพอไม่รู้จักพอเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดด้วยซ้ำว่าคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจความพอเพียงของเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะทำให้เหมือนกับคนมีเข็มทิศจัดสมดุลระหว่างการสร้างการซื้อการเสพให้มันพอดีซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของคนหรืออาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญของโลกทั้งโลกเลยเพราะเคยมีคนพูดว่าทรัพยากรในโลกนี้มีเหลือพอที่จะแบ่งปันกันใช้แต่จะไม่เพียงพอสำหรับคนโลภเพียงไม่กี่คน
3: ด้วยหัวใจที่รู้จักความพอประมาณไม่โลภไม่หวังเพียงแค่กอบโกยประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวนี่เองค่ะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ศิลปินอย่างคุณจุ้ยสุบุญเลี้ยงไม่ขาดแคลนงานไม่ขาดแคลนคนช่วยเหลือไม่ขาดแคลนคนที่พร้อมจะร่วมงานด้วยและวันนี้ค่ะเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็จ ต้องเริ่มต้นด้วยความไม่โลภแต่พอเพียงค่ะ
1: เศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าประหยัดแต่ไม่ใช่ขี้เหนียวทำอะไรด้วยความอลุ้มอล่วยกันทำอะไรด้วยเหตุและผลจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทุกคนจะมีความสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2543เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
1: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
2: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
3: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
0: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
4: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของหลวงปู่ผางจิตตคุโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่นข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากันกลับไปตรวจตัวเองเด้อศีลมีมากมายหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวให้ดีกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ

0: ัน
1: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: กรณัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5
1: MHz ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: อาผู้ใหญ่อาผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนางอ่ะเหงื่อเต็มตัวจ้ะนั่งกองนั่งกองนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
1: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่นึงแล้วกัน
0: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงอ้วมหมายถึงว่าลึกจะลืมอะไรเย็นๆไหม
1: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะหู้ร้อน
0: ก็ทำนังแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะอาผู้ใหญ
1: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันน้อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
0: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่อุ้ยมาทันได้ยินคำถามฉลาดฉลาดนี่นี่นี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะพอติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
0: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอด
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
0: เอ๊ะวันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้ง
1: ไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้แหละฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
0: ลิเลี้ยงมาไหลอ้วกไปกิ่งด้วยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
1: เออนี่คราวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
0: ชลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้งน้ำตาไม่อยู่อ่ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยาแปะ
0: ว่าล้อเล่นว่าล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่ว่าจะไปชงนมเย็นเลี้ยงเด็กๆมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังโคมให้ดูดนมดีกว่า
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทน

0: ไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์โกหกเพื่อความสบายใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีหลายท่านนะคะคิดว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะว่าเรื่องบางเรื่องถ้าพูดไปตามความจริงแล้วนะคะคนฟังอาจจะไม่ชอบใจหรือว่าเกิดเป็นทุกข์ถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับกันทีเดียวค่ะการพูดไม่ตรงกับความจริงจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นการพูดโกหกนั่นก็คือผิดศีลข้อที่4นะคะมุสาวาทาเวรมณีเป็นบาปค่ะผลบาปที่ตามมาก็คือว่าคำพูดจะไม่มีคนเชื่อถือไม่ได้รับความไว้วางใจไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะคะเป็นที่หวาดระแวงของคนรู้จักแล้วก็มักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปากฟันผุปากเหม็นไม่มีคนคบหาสมาคมด้วยค่ะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าไม่มีความชั่วใดที่คนพูดโกหกจะทำไม่ได้อย่างเช่นไปฆ่าสัตว์มาก็โกหกว่าไม่ได้ฆ่าลักขโมยทรัพย์มาเขาก็โกหกว่าไม่ได้ขโมยประพฤติผิดลูกเมียเขามาเนี่ยนะคะก็โกหกว่าไม่ได้ทำกินเหล้าเมาหัวทิ่มนะคะก็ยังกล้าพูดโกหกเลยนะคะว่าไม่ได้กินแค่จิบนิดหน่อยเหล่านี้เป็นต้นค่ะคนที่อ้างว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มักทำหน้าที่ของตนบกพร่องแล้วก็ไม่คิดแก้ไขค่ะไม่ปรับปรุงตัวอาศัยเอาตัวรอดด้วยการโกหกไปเรื่อยๆเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็เลยคิดว่าตัวเองเก่งแต่เก่งแบบนี้เป็นการทำลายตัวเองค่ะทางที่ถูกแล้วทำอย่างไรควรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ควรทำอย่างนั้นถ้าทำแล้วไม่กล้าพูดแสดงว่าสิ่งที่ทำต้องไม่ดีก็ไม่ควรทำนะคะใครที่ชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจขอให้เลิกได้แล้วนะคะหันมาพูดความจริงมาจริงใจกันดีกว่าและคุณจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลีมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวละค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกคว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมยังไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: งจรปิดเขาก็จับอยู
1: ่อ๋อครับ
0: ไม่น่าตำรวจก็สามารถที่จะจัดการได้นะครับ
1: แล้วเขาไม่นึกเหรอฮะว่ามีกล้องวงจรปิด
0: อาจจะมองไม่เห็นในมุมนั้นกล้องมันซ่อนอยู
1: ่ความลับ
0: ด้วย
1: ความลับไม่มีในโลกนะ
0: ครับถ้าไม่มีกล้องนี
1: ่ครับ
0: ปวดหัวเหมือนกันนะ
1: บางทีณจุดเกิดเหตุมันอาจจะไม่มีแต่จุดที่ต่อจากนั้น
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะใน
0: ระ
1: หว
0: ่
1: าง
0: ที่
1: เคลื่อนย้ายไปเนี่ยนะครับเขาก็จับได้แล
0: ้
1: วว่ามีรถคันไหนมีใครที่เป็นคนที่อยู่ในกล้องแล้วก็น่าจะมีพิรุธก็นำไปสอบสวนสอบสวนไม่นานก็เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันเก็บอาการไม่อยู่นะฮะ
0: ครับ
1: เนี่ยนะฮะเนี่ยหลายคนพลาดก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะพูดง่ายก็คือต่อให้คิดว่าการทำบาปทำกรรมรอบคอบประการใดแต่เป็นความรอบคอบภายใต้ความประมาทนั่นเองนะครับคิดว่ารอดคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับแม้จะไม่ได้วางแผนอะไรมากมายแต่ร่วมเป็นสิ่งที่ดียังไงยังไงผลมันก็มีดีตามมาสบายอกสบายใจนะครับเหมือนคนที่ตั้งใจเรียนนะตั้งใจเรียนนะฮะตอนนี้ครูสอนเราตั้งใจฟังตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษามีการบ่งการบ้านก็ทำเรียบร้อยมีงานรับผิดชอบใดๆก็ทำด้วยดีโดยที่อาจจะไม่ต้องไปกังวลใจหรอกว่าสิ่งที่เราทำดีๆวันนี้ผลมันจะเป็นยังไง
0: โรงเรียนเขาจะสอนให้เคลียร์งานโดยเฉพาะโรงเรียนในปัจจุบันนี้นะ
1: ครับ
0: คือเคลียร์งานในห้องให้หมดคือหลายโรงเรียนนี้ก็จะมีการบ้านให้นักเรียนนี่น้อยมากแต่คุณต้องเคลียร
1: ์
0: ถ้าขาดไปวันนึงเนี่ยโอ้โหเรื่องชักจะยุ่งนะโรงเรียนลูกชายผมเนี่ยขาดไปวันนี้หนาวนะถ้าขาดสองวันงานนี่แบบ
1: ดินเริ่มพอกหางหมูนะ
0: เริ่มเลยนะฮะต้องรีบเคลียร์อันนั้นหมายถึงเป็นการสร้างความรับผิดชอบให้กับเด็ก
1: วินัย
0: ใช่ครับคุณต้องทำให้เสร็จ
1: ครับเนี่ยนั้นคำสอนต่างๆที่ครูบาอาจารย์พ่อแม่แนะนำบอกกล่าวมาเนี่ยที่บอกว่าต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้นเด็กยุคใหม่คนรุ่นใหม่อาจจะมองว่าโอ้คร่ำครึนะฮะแล้วก็เชยหรือล้าสมัยไปแล้วนะแต่ความจริงท่านสอนด้วยความให้เราดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับรัชกาลที่9ได้เคยพระราชทานเอาไว้นะครับในหลวงพระราชทานเอาไว้ตั้งแต่ปี2521นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการสร้างสรรค์ความสุขนะครับแนวทางในการสร้างสรรค์ความสุขก็คือการที่จะได้ระมัดระวังป้องกันเหตุแห่งความทุกข์นะครับข้อความตอนหนึ่งของพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่คณะชาวห้วยขวางพญาไทที่เฝ้าทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลแล้วก็ต้นเทียนพรรษาคือทุกครั้งเนี่ยนะฮะสังเกตดูนะฮะเวลาที่มีคณะต่างๆเข้าเฝ้าหรือในโอกาสต่างๆที่พระองค์ได้มีโอกาสได้ตรัส
0: ครับ
1: ทุกครั้งที่ตรัสนี่เป็นพระบรมราโชวาทเป็นพระราชดำรัสที่ทรงคุณค่านะแล้วก็เดชบุญก็คือโชคดีของคนรุ่นหลังๆก็คือทุกคำสอนหรือพระบรมราโชวาทนั้นถูกบันทึกเอาไว
0: ้ครับ
1: และนำส่งต่อนะครับอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องราวของการสร้างความสุขเนี่ยนะฮะพระองค์ได้พระราชทานเอาไว้เมื่อวันที่5กรกฎาคม2521ที่พระตำหนักจิตรลดาระโหฐานว่าทุกคนต้องการความสุขทุกคนต้องการแสวงหาความสุขความสุขที่ว่านี้ความสุขที่มีอยู่ก็เป็นความรู้สึกมีความสุขแต่ว่าบางทีก็มีความรู้สึกมีความทุกข์เราก็อยากขจัดความทุกข์การที่ทำบุญนี้เป็นการเตรียมตัวที่จะขจัดความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าถ้าเราสร้างสภาพจิตอันนี้ก็พูดอย่างสมัยใหม่สภาพจิตของเราคือสร้างให้มีความสุขเราก็จะมีความสุขถ้าพูดแบบที่จะให้เข้าใจหลักธรรมะคือเราไม่สร้างเราไม่ยอมให้เหตุแห่งทุกข์เกิดขึ้นเมื่อไม่ยอมให้เกิดเหตุของทุกเกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วก็ทุกข์จะอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่ความทุกข์ที่อดอยากเท่านั้นเองทุกข์ของคนที่มีเงินมากร่ำรวยก็มีความทุกข์มากเหมือนกันบางคนนะร่ำรวยมากก็มีความทุกข์มากกว่าคนที่ไม่มีเงินต้นเหตุของความทุกข์อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจเราสามารถที่จะสร้างความทุกข์ขึ้นมาได้ให้มันเกิดเหมือนว่าเราเท่ากับสามารถที่จะเลือกเอาว่าเอาทุกข์หรือเอาสุขฉะนั้นการทำบุญเป็นขั้นๆตั้งต้นแต่อย่างเล็กๆน้อยคนอื่นไม่ทราบไม่เป็นไรตัวเราทราบและผู้ที่ฉลาดก็จะเห็นว่าเราสร้างทุกข์ของเราเองเพื่อที่จะไม่ให้มีทุกข์เราก็ต้องไม่สร้างข้อสำคัญอยู่ตรงนี้ให้เข้าใจให้ดีคนโดยมากมีความทุกข์แล้วจะทำลายความทุกข์คือขจัดความทุกข์มันทำไม่ได้ทุกข์มันมีอยู่แล้วแต่ว่าทุกข์ที่ยังไม่มีอย่าให้มันเกิด ถ้าเราไม่ยอมให้มันเกิดหมายความว่าทำจิตใจให้ผ่องใสอยู่ตลอดเวลาทำอะไรที่สุจริตตลอดเวลาความทุกข์เกิดยากเมื่อเกิดยากแล้วทุกข์เก่าที่มีอยู่มันก็ค่อยหายไปเอง
0: ครับ
1: ครับ
0: มาถึงจุดตรงนี้ก็คิดถึงคนที่แบบถือว่าเป็นคนมั่งมีอะนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าวันหนึ่งรุ่มร้อนหลายเวลา
1: อ
0: ันนี้ก็ถือว่าเป็นความทุกข์นะ
1: ความทุกข์สิฮะ
0: ความจริงมั่งมีถึงขนาดนั้นเนี่ยมันต้องสุขมากกว่าทุกข์สิคือในความคิดของคนทั่วไปนะแต่ถ้าเรายังมีโมเมนต์แบบนี้ก็แสดงว่ามันก็ควรที่จะปรับปรุงนะ
1: ใช่ครับ
0: ทำยังไงให้มันทุกข์น้อยลงก็ต้องคิดนะไม่ใช่ว่าสุมทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ
1: ใช่ฮะคือความเครียดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยลองถามใจดูบางทีไม่ได้เครียดจากเรื่องของการที่มีหรือไม่มีแต่เกิดจากความเครียดเรื่องอื่นๆที่เข้ามานะครับอย่างบางคนสมมติมีตังพอสมควรก็เลยคิดว่าจะไปลงทุนทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะอันนี้ระหว่างที่กำลังลงทุนกำลังทำอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละที่ลุ้นว่ามันจะสำเร็จไม่สำเร็จได้ผลไม่ได้ผลขาดทุนหรือกำไรนะครับสุดท้ายก็กลายเป็นว่ายังอยู่วังวนของความทุกข์ความกังวลใจอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สร้างเหตุแห่งความทุกข์นะครับความทุกข์ใหม่ก็ไม่เกิดส่วนความทุกข์เก่ามันก็มีกฎเกณฑ์ของมันอยู่อย่างนึงก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปค่อยๆหายไป
0: ครับ
1: เหมือนหนี้สินอะบางคนมีหนี้สินอยู่สักล้านหนึ่งเนี่ยนะเราก็อยากจะให้มันหมดหนี้สินไปเร็วใช่ไหมฮะแต่ทุกวันนี้เราก็ใช้หนี้อยู
0: ่ครับ
1: สมมติเดือนละ 20,000 30,000 ค่อยๆขยับไปเดี๋ยวก็ค่อยลดลงไปเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันก็ไม่สร้างหนี้ใหม
0: ่ครับ
1: ครับวันหนึ่งหนี้เก่าหรือทุกเก่านั้นก็ค่อยๆหายไปหนี้ใหม่ทุกใหม่ก็จะไม่เกิดขึ้นนะฮะวันนี้นำบทเพลงคาถาดีนะที่เด็กๆจากมูลที่กลุ่มแสงเทียน
0: วัดบางไส้ไก่
1: วัดบางไส้ไก่ขับร้องเอาไว้นะครับแนวธรรมคำสอนจากท่านพุทธทาสภิกขุนะครับว่าดีเนี่ยมันมีดีอะไรบ้างฟังจากบทเพลงนี้คาถาดี

0: บทเพลงคาถาดีนะ
1: ครับบางทีเราไปกราบหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านก็จะให้คาถาเราแต่ละรูปก็ไม่เหมือนกันนะ
0: ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคาถาซึ่งเป็นภาษาบาลีบ้างนะครับหรือเป็นภาษาขอมบ้างภาษาธรรมภาษาคำย่อบ้างเนี่ยนะครับโบราณเนี่ยเขาก็จะผูกเอาคำสอนที่เป็นหลักมาเป็นคนจำง่ายๆ อย่างเช่นคาถาที่เขาเรียกว่าหัวใจเศรษฐีคงเคยได้ยินนะฮะอุอากะสะ
1: ครับอันนี้เป็นคาถาย่อใช่ไหม
0: ย่อ
1: ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีความหมาย
0: มีความหมายซึ่งถ้าอธิบายก็จะเห็นชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะต้องทำด้วยตัวเองทั้งสิ้น
1: ครับ
0: อุก็คือขยันอุทานะเนี่ยนะขยันอุทานะแปลว่าลุกขึ้นยืนอย่าไปนั่งอยู่กับที่อย่าไปนอนอยู่กับที่ลุกขึ้นทำอะไรสักอย่างนึง
1: ครับ
0: นะครับนะแล้วก็อาหาเงินได้มาแล้วก็อาคืออารักขะแปลว่ารักษาเก็บไว้บ้างนะครับอย่าใช้หมดรู้จักออมรู้จักประหยัดกะตัวนี้ก็กัลยาณมิตรตานะมีเพื่อนที่ดีมีเครือข่ายมีคอนเนคชั่นคบเพื่อนดีๆนะครับเดี๋ยวเขามีโอกาสมีงานดีๆเขาก็จะส่งมาให้นะครับหรือเรามีโอกาสได้ไปเติมความรู้บ่อยๆเพราะเพื่อนชักนำชี้ชวนเนี่ยเราก็ได้สิ่งดีๆเข้ามาสามารถชีวิตาใช้ชีวิตแต่พอดีพอเหมาะ
1: ครับ
0: นะไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไปแค่นี้ก็มีความสุขนะชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อย
1: ๆถือว่าเป็นเศรษฐีนะถ้าครบ4ตัว
0: ใช่เป็นเศรษฐีเลยนะอย่างน้อยก็เป็นเศรษฐีที่รู้จักคำว่าพอนะฮะแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งที่ตัวเองสร้างหรือตัวเองทำขึ้นมาบางคนจริงๆโชคดีมีบุญอยู่แล้วล่ะนะฮะมีความรู้มีความสามารถแต่ขี้เกียจ
1: ครับ
0: ขี้เกียจเอาความรู้ความสามารถที่มีไปทำมาหากินนะก็รอคนอื่นหยิบยื่นให้แต่ตัวเองไม่ยอมลุกขึ้นมันก็จะได้โอกาสนะฮะ
1: ครับยิ่งเป็นยุคนี้ด้วยนะครับก
0: ็
1: ต้องแสดงพลังของตัวเองออกมา
0: ใช่ครับ
1: แสดงความสามารถออกมาน
0: ะครับบางทีไม่ต้องรอโอกาสจากคนอื่นสร้างโอกาสขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับมีเด็กๆหลายคนนะที่เขาทำให้เราได้ดูว่าเออจริงๆความสามารถของเขาเนี่ยสามารถที่จะสร้างเงินได้มันก่อนไปดูในโลกออนไลน์นี่แหละเด็กอายุน่าจะประมาณสัก 13-14 ปีเด็กต่างจังหวัดนะ
1: ครับ
0: เขาทำ TikTok อ่ะTikTok นะฮะคือเขาอยู่กับยายมั้งอยู่กับคุณยาย
1: ครับ
0: เด็กบ้านนอกอ่ะอยู่กับคุณยายก็จะพูดคุยกับคุณยายเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะบางทีคุณยายก็บ่นบางทีคุณยายก็ด่าบ้างเนี่ยนะฮะเขาก็ถ่ายในความถ่ายก็มันเห็นความเรียว
1: ครับ
0: ความเป็นธรรมชาติ
1: คือไม่ได้เสียแซง
0: ไม่ได้เสียแซง
1: ออร์แกนิก
0: แล้วน้องเนี่ยเก่งคือตัดต่อเก่ง
1: ครับ
0: ตัดต่อคลิปใส่เสียงเอฟเฟกต์ใส่เสียงอะไรต่างๆเข้ามาทำให้ดูมีเสน่ห์แค่เพียง1นาที2นาทีเท่านั้นเองปรากฏว่าโฆษณาเข้าเพียบเลยนะโอ้โหให้น้องเป็นคนรีวิว
1: ครับ
0: ส่งที่นอนหมอนมุ้งสิ่งของต่างๆให้น้องได้มาเป็นเขาเรียกว่าพรีเซนเตอร
1: ์ครับ
0: เอามาประกอบในฉากก็ยังดีโอ้โหดูสิเด็กอายุ 13-14 นะหาเงินได้นะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่บ้านเราจริงๆแล้วพวกแพลตฟอร์มพวกนี้นะผู้ปกครองก็ควรที่จะดูอย่างใกล้ชิดนะ
0: ให้คำแนะนำด้วย
1: เพื่อนบ้านของเราอย่างมาเลเซียเนี่ยคือถ้าต่ำกว่า16เขาไม่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มพวกนี้นะ
0: อินโด
1: มาเลได้ไหม
0: มาเลได้จะด้วยอินโดนี่ก็สั่งห้ามแล้ว
1: ครับ
0: ก็บอกมีออสเตรเลียเป็นต้นแบบนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับยังไงเสียก็ต้องระมัดระวังในเรื่องอื่นๆนะครับอย่างเช่นสมมติเด็กหาเงินได้ง่ายเนี่ยคิดว่ายังไงพรุ่งนี้ก็ต้องได
1: ้
0: เหมือนเช่นในวันนี
1: ้
0: นะสมมติได้มาง่ายๆสมมติวันนี้ได้มาเป็นหมื่นเลยเงี้ยนะครับใช้ชีวิตยังไงก็ได้ฉันหาเงินได้เองอาจจะรู้สึกว่าเกรงอกเกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่น้อยลงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับอีกสักเพลงนึงเพลงนี้ชื่อเพลงงานคือชีวิต

0: ึงช่วงท้ายของรายการสารแห่งธรรมพระราชาเช้านี้นะครับเราไม่สร้างเหตุแห่งทุกข์ก็เท่ากับเป็นการสร้างความสุขนะครับความทุกข์ที่มีอยู่ในขณะนี้นะครับก็บอกว่าถ้ายังแก้ไขจัดการอะไรไม่ได้นะครับก็อยู่กับความทุกข์อย่างเข้าใจในขณะเดียวกันก็ไม่สร้างทุกข์เพิ่ม
1: ครับ
0: เหมือนคนที่ป่วยนะครับคนที่ป่วยเนี่ยแน่นอนครับอยากหายใช่ไหมแต่อาการป่วยนั้นยังจะต้องอยู่ในช่วงของการรักษาอยู่ต้องกินยาก็ต้องกินไปนะครับให้ดูแลตัวเองเช่นงดทานนู่นนี่นั่นก็ต้องงดไปแต่ไม่ใช่ว่าโอ้ยชีวิตไปได้หนาทำไมมาป่วยชาวบ้านจะชอบไม่เห็นจะป่วยอย่างนี้ป่วยใจด้วย
1: คือคนป่วยเนี่ยนะก็ต้องสู้มากๆเพราะว่าอย่างที่เคยเห็นเนี่ยนะครับอย่างแฟนรายการเราเคยป่วยเส้นเลือดในสมองตีบใช่ไหม
0: ครับ
1: ตีบเสร็จไม่พอนะไอ้ช่วงที่หัดเดินเนี่ยล้มแขนหักอีกต่างหาก
0: โอ้โห
1: ปัจจุบันก็เดินได้เหมือนใกล้ๆคนปกติแล้วนะ
0: ทดสอบบารมีนะ
1: ทดสอบบารมีโอ้โหกว่าจะผ่านมาได้เนี่ยนะ
0: ครับให้กำลังใจทุกท่านทุกคนนะครับนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้ผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: แล้วพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: การสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คนลุกทุ่ง FM 103คิดติดเทรนด์
2: presented by
3: Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13ชนิดในรูปแบบผงชงลดเบาหวานลดความดันคอเลสเตอรอลอัพโหลดคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าโทร02-857-5119

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่6ความพอเพียงเริ่มต้นที่ชุมชนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: จากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะคนที่มีใจดีใจสาธารณะใจอาสาที่อยากจะทำงานให้หมู่บ้านชุมชนของตัวเองกับความเปลี่ยนแปลงในชุมชนเราคนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: หมู่บ้านคือชุมชนเล็กๆที่หากทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันสิ่งนี้จะเป็นพลังในการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนทั้งชุมชนให้ดีขึ้นนะคะคุณโชคชัยลิ้มประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกเล่าประสบการณ์การพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านจากปัญหาเริ่มแรกที่มีขโมยชุกชุมค่ะ
1: ในหมู่บ้านเนี่ยกลางคืนต้องไปเฝ้าไร่ตัวเองเวลาสับปะรดมันสุกมะม่วงมันแก่ทำไมเฝ้าแล้วมันหายเครื่องจักรทางการเกษตรก็หายกันเยอะมากผมมีความรู้สึกว่าเราคนเดียวเนี่ยคงแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยมีเริ่มต้นมีการจัดประชุมประจำเดือนกันจากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะที่อยากจะทำงานในหมู่บ้านชุมชนของตัวเองเราค้นพบสาเหตุของการเกิดปัญหาว่ามาจากบ่อนการพนันทั้ง2บ่อนในหมู่บ้านเรามีบ้านที่ขายยาม้าในหมู่บ้านถึง3บ้านตรงนั้นเป็นสาเหตุของการทำให้คนขาดแคลนเล่นการพนันหมดนะครับไม่มีเงินหล่อเลี้ยงชีวิตก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านลูกหลานติดยาบ้าเนี่ยใหม่ๆเด็กติดยามก็ลักขโมยของพ่อแม่พอเอาของพ่อแม่ไม่ได้ก็เริ่มคบพวกแล้วก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านเป็นแก๊งมิจฉาชีพต่าง
2: ๆเมื่อคนทั้งหมู่บ้านร่วมกันค้นหาสาเหตุแล้วผู้ใหญ่โชคชัยจึงประสานกับฝ่ายตำรวจเพื่อจัดการให้บ่อนพนันออกไปจากหมู่บ้านดำเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติดทั้ง3รายค่ะและใช้เวลา3ปีทำให้เด็ก12คนในหมู่บ้านเลิกเสพยาปัญหาการลักขโมยค่อยๆหมดไปจากปี2539ที่บ้านหนองกลางดงเป็นหมู่บ้านล่มสลายเพราะมีปัญหามากมายปี2542ถึง2544หนองกลางดงได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศมากถึง14รางวัลค่ะ
1: รางวัลที่ได้มาเนี่ยมันก็มาสร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชนว่าสิ่งที่เราลงแรงลงมือร่วมใจกันทำงานมาเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้คนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายมันเป็นหนึ่งเดียวนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
2: กับความสำเร็จในเบื้องต้นนะคะชาวบ้านหนองกลางดงไม่ได้หยุดการพัฒนาชุมชนไว้ที่รางวัลที่ได้รับแต่พวกเขาจับมือเดินหน้าต่อไปพร้อมกับเชื่อมโยงตัวเองสู่ชุมชนภายนอกเพื่อพูดคุยและเรียนรู้ดูงานค่ะ
1: ผมมีโอกาสไปดูงานที่ตำบลไม้เลียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนาประยงดำนาลงแกนนำตำบลที่นั่นได้เล่าให้ฟังถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลวันนี้เราจะเอาข้อมูลของตัวเองมาเป็นกระจกเงาส่องดูตัวเองเนี่ยมันก็ต้องมาคิดว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเราเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจเนี่ยเราเก็บทั้งรายรับรายจ่ายแล้วก็หนี้สินนะครับเก็บทั้งหมดได้แบบตอบถามที่เราร่วมกันสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดถึง28ข้อตามหน้ากระดาษผมก็ไปขอร้องให้อบต.ช่วยพิมพ์ไขแล้วก็โลเนียวให้ตามจำนวนครัวเรือนกระบวนการเก็บก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับครั้งแรกในการเอาชาวบ้านมาประชุมกันแล้วก็บอกเขาว่าข้อมูลที่เก็บครั้งนี้เราจะเอามาทำอะไรเอามาเพื่อทำแผนแก้ปัญหาให้พวกเรากันเองถ้าเราสร้างความเข้าใจไม่ได้เราจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วก็มาสรุปรวมนะครับผมใช้เด็กในหมู่บ้านผมที่จบปวช.ปวส.จบปริญญาตรีเด็กๆที่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็มีให้มาช่วยกันรวบรวมแต่ละแผ่น225ชุดเนี่ยให้เป็นแผ่นเดียวง่ายๆนะครับหลังจากที่สรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนการวิเคราะห์สังเคราะห์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือทำข้อมูลให้เกิดปัญญา
2: หากในวันนั้นชาวหนองกลางดงใช้ชีวิตผ่านไปวันๆไม่ลุกขึ้นมาอยากคิดอยากทำอยากตั้งคำถามอยากเห็นภาพสะท้อนของตนเองวันนี้พวกเขาคงไม่ได้พบความจริงค่ะ
1: เอาข้อมูลมาแล้วสรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ตกใจข้อมูลตัวเองหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนดีเด่นนะครับเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลถึง14รางวัลแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าหมู่บ้านเรามีหนี้สินรวมกันถึง13ล้าน8แสนแต่ละคนเป็นหนี้อยู่แสน2แสน10,000 20,000แต่รวมกันแล้วมันมโหฬารก็เลยบอกว่าเรื่องอย่างนี้มันต้องเอาคนทั้งหมู่บ้านมานั่งดูด้วยกันเพราะฉะนั้นให้ช่วยกันดูว่าข้อมูลที่สรุปรวมแล้วเนี่ยอะไรคือความทุกข์ ทุกคนก็ชี้ไปที่เดียวกันครับซึ่งก็คือจำนวนหนี้สิน13,800,000ผัวเมียทะเลาะ กันบ่อยๆเนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นหนี้เขาเยอะนั่นแหละเราก็เลยมาคุยกันต่อว่าถ้าว่าคนในหมู่บ้านเรามีเห็นว่าหนี้สินเป็นความทุกข์สิ่งที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือทำยังไงจะปลดหนี้ได้ก็เลยขึ้นแผนลดปลดหนี้ชุมชนบ้านหนองกลางดง
2: แผนปลดหนี้ชุมชนของพวกเขานะคะประกอบด้วย4กิจกรรมค่ะคือ1ร้านค้าชุมชนและปั๊มน้ำมัน2การกลับสู่เกษตรธรรมชาติ3การแปรรูปสับปะรดและ4การตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อพัฒนาแหล่งทุนของชาวบ้านคำถามที่น่าสนใจก็คือกิจกรรมทั้ง4เกิดขึ้นจากอะไรคะ
1: ก็ใช้ตัวเลขข้อมูลมาทำให้เกิดเป็นกิจกรรมอย่างเช่นตัวเลขข้อมูลรายจ่ายปีละ15 ล้านกว่าบาทนะครับชาวบ้านบอกเฮ้ยอย่างนี้ต้องทำร้านค้าชุมชนต้องทำปั๊ม

0: ันชุมชนตัวเลขปั๊มน้ำมันเนี่ยก็มาจากรถบรรทุก15คันในหมู่บ้านนะฮะรถปิกอัพ65คันรถมอเตอร์ไซค์212คันเครื่องสูบน้ำเครื่องพ่นยาที่ใช้น้ำมันอีก100กว่าเครื่องรถไถใหญ่รถไถเล็กอีก20กว่าคันค่าน้ำมันอย่างเดียวหมู่บ้านหนองกลางดงใช้600,000กว่าบาทต่อเดือน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการแจ้งข้อมูลให้กับที่ประชุมทราบทุกเดือนว่าทั้งปั๊มน้ำมันและร้านค้าชุมชนเนี่ยในรอบเดือนที่ผ่านมาซื้อของมาเท่าไหร่มีรายจ่ายอะไรบ้างแล้วเหลือกำไรเท่าไหร่ขายของได้เท่าไหร่นะครับพอสิ้นปีเนี่ยก็เฉลี่ยปันผลคืนนะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของปุ๋ยยาข้อมูลอีกเช่นกันที่บอกว่าเราใช้ปุ๋ยยาเคมีเนี่ยปีละ4ล้านกว่าบาทเริ่มต้นด้วยสวนผักและนาข้าวกับผลไม้ยืนต้นบางส่วนจำนวน13ครัวเรือนถามผู้ใหญ่ที่ไหนเขามีอบรมเรื่องเกษตรธรรมชาติเก่งๆมั่งผมส่งตัวแทนไป5คนไปอบรมที่ปฐมโศกจังหวัดนครปฐมกลับมาเขาก็รวมตัวกันแล้วก็งดการใช้เคมีพันกลับมาทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำสารสกัดไล่แมลงใช้กันเอง13ครอบครัวนี้เนี่ย2ปีผ่านมาเขาบอกเขาหลุดหนี้แล้วเขาบอกผลผลิตมันไม่เพิ่มหรอกผู้ใหญ่แต่ต้นทุนมันลดมหาศาลจากการที่เราใช้เคมีพัน100บาทวันนี้เราทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำสารสกัดชีวภาพใช้เองเนี่ยลงทุนไม่ถึง10บาทต้นทุนที่ลดลงกว่า90บาทจึงเป็นเงินเหลือพอไปใช้หนี้เรื่องที่3เรื่องของการแปรรูปมูลค่าผลผลิตก็จากข้อมูลเช่นกันว่าเรามีพื้นที่ปลูกสับปะรด700กว่าไร่ในหมู่บ้านเราเนี่ยนะครับมีจำนวนสับปะรดลูกเล็กขนาดกำปั้นที่มันขายไม่ได้ต้องทิ้งเพราะโรงงานเขาไม่รับซื้อเนี่ยจำนวนถึงปีละเป็น10ตันนะครับเราก็เอากลุ่มสตรีไปเรียนรู้เรื่องของการกวนสับปะรดกวนกล้วยนะครับเพื่อแปรรูปให้มีราคาเพิ่มขึ้นจากวัตถุดิบที่มันไม่มีราคานะบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมมาสั่งซื้อจากเราไป 900,000 ถุงทีแรกประธานกลุ่มก็ไม่กล้ารับกลัวจะส่งให้เขาไม่ทันใน2เดือนผมบอกประธานกลุ่มสตรีแปรรูปของเราว่ากลุ่มกวนสับปะรดในจังหวัดประจวบไม่ได้มีกลุ่มเดียวมีทั้งเกือบ20กลุ่มเราก็เอาออเดอร์จำนวน 900,000 ถุงเนี่ยไปแจกให้กับกลุ่มต่างๆเอาคนของเขามาเรียนรู้กับเราเรื่องของสูตรผสมแล้วก็เทคนิคการให้ไฟต่างๆเพื่อรสชาติสีสันเหมือนกันได้กำไรมาเกือบ2ล้านบาทตอนนี้ความสำเร็จทางด้านการตลาดเราประสบความสำเร็จนะฮะเราก็เลยบอกว่าเราต้องการบริหารเศรษฐกิจแบบรัฐกิจคือยกระดับเศรษฐกิจของคนทั้งชุมชนขึ้นพร้อมๆกันเราไม่ได้ทำแบบธุรกิจที่มุ่งเน้นให้กับกลุ่มมีกำไรมากๆนะครับก็เลยมีการประกันราคาสับปะรดลูกเล็กที่เคยต้องทิ้งปีเป็น10ตันเนี่ยขายทั้งเปลือกโลละ2บาทถ้าปอกเปลือกแล้วเราซื้อโลละ5บาทเลยตรงนี้ก็ทำให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อนำเงินไปใช้หนี้ใช่ไหมครับสุดท้ายเรื่องที่4ก็คือเรื่องของการพัฒนาแหล่งทุนเราตั้งกลุ่มออมทรัพย์กันมาตั้งแต่ปี2539จากเงินไม่กี่พันบาทนะครับส่งตัดจะหุ้นละ50บาทเนี่ยวันนี้เรามีเงินอยู่2ล้านเศษรัฐบาลเติมให้มาอีกแสนหนึ่งรวมแล้วเนี่ยเป็นต้นทุนดอกเบี้ยต่ำในหมู่บ้านเราเนี่ยมีจำนวนถึง3ล้านกว่าบาทก็สามารถจะป้องกันปัญหาเรื่องของหนี้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยแพงได้
1: และนี่คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของหมู่บ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะชุมชนเล็กๆแต่มีพลังยิ่งใหญ่ในการแก้ปัญหาเพราะทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันจึงเกิดแผนชุมชนที่ทุกคนมีส่วนร่วมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นพัฒนาคนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่นด้วยเป้าหมายก็คือสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเพื่อเราคนไทยทุกอาชีพจะรับมือได้กับความเปลี่ยนแปลงก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงโดยไม่ทอดทิ้งกันค่ะ
2: ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนักพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์
3: ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

โครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัตเสด็จสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโกรธแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงนะคะเราครอบงำย่อมเป็นใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมย่อมแผ่กว้างออกไปเหมือนแสงจันทร์ที่แผ่รัศมีคลี่คลุมโลกทั้งโลกได้ฉันนั้นดังเช่นกระแสทานน้ำแม้นไหลไปได้กว้างไกลก็เพียงเฉพาะบนผืนดินเท่านั้นค่ะแต่ถ้าน้ำนั้นแตกตัวเป็นไอน้ำจะมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นย่อมสามารถที่จะระเหยแทรกซ้อนเข้าไปได้แม้ในเนื้อหินบนท้องฟ้ากลางอากาศคนที่มีใจละเอียดอ่อนบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะย่อมเล็งเห็นโทษของความอยุติธรรมจึงควบคุมกายวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเสมอมองทะลุปลุกโปร่งถึงเหตุผลต่างๆสามารถนำประโยชน์และความสุขมาให้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมมักประสบแต่ความสุขความเจริญและมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นที่เริ่มสว่างเพียงส่วนเสี้ยวแล้วจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่าผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความโกรธความหลงยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งนะคะว่าคนที่ใจละเอียดเที่ยงธรรมนั้นคือคนดีที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร